0: ไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นแก้ปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงอิหร่านและอิสราเอลตกลงที่จะระงับการโจมตีตอบโต้กันตามข้อเรียกร้องของผู้นำสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์พุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่9มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์ทางราชการได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์ณพระบรมราชานุสาวรีย์เชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการดังนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569เจ้าพนักงานเตรียมการตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์เชิงสะพานพระราม8ไว้พร้อมเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งผสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเดินทางยังกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามอย่างอบอุ่นจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมการหารือข้าราชการเต็มคณะโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเยือนในครั้งนี้ซึ่งตรงกับปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนสำหรับผลการหารือสำคัญทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้กลไกทวิภาคีขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการหรือ JCR ในช่วงปลายปีนี้ด้านเศรษฐกิจมุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนผ่านยุทธศาสตร์ Pre-Connect เพื่อผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยได้เสนอจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารซึ่งฝ่ายเวียดนามพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศเห็นชอบยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและสร้างความมั่นคงทางทะเลร่วมกันตลอดจนร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกนอกจากนี้ผู้นำเวียดนามยังได้กราบขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนจำนวน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติ ซึ่งแสดงถึงรากฐานความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ช่วงเช้าจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมจากนั้นมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามส่วนภารกิจช่วงบ่ายจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum และร่วมหารือกับภาคเอกชนของเวียดนามก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำวันเดียวกันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณสังคมนิยมเวียดนาม
0: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นแก้ปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะเร่งนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนื่องจากในความเป็นจริงสังคมไทยมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยโดยยืนยันว่าการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใด
4: เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคน
3: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งเป้าทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์วันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปซึ่งการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลตั้งใจจะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์ด้วยการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ได้ระดมสรรพกำลังทั้งจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้าน
5: มีข้อสั่งการที่ทบทวนเราก็ดำเนินการนะครับแล้วก็อยากให้โครงการนี้ได้เดินต่อนะครับในเรื่องโดยเฉพาะกวาดผู้ตกหล่นขึ้นมานะครับตอนนี้กำลังเดินกันอย่างเข้มข้นแต่ในที่สุดแล้วการรั่วไหลต้องลดลงผมว่าเดี๋ยวนี้เราต้องทบทวนกันอย่างรอบครอบอย่างที่บอกครับคงไม่มีเกณฑ์ใดๆที่ทำให้การรั่วไหลไม่เกิดขึ้นเราต้องทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
3: ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลประชุมออกมาแล้วจะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรมประมงเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากกรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเพื่อให้การค้าสัตว์น้ำระหว่าง2ประเทศกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจากกรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวกรมประมงได้เร่งประสานฝ่ายมาเลเซียเพื่อเปิดการเจรจาตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องพร้อมได้จัดส่งคำตอบแบบประเมินความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคในกุ้งให้มาเลเซียตามที่ร้องขอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาและได้จัดส่งอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวานนี้เพื่อเร่งรัดกระบวนการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการปลดล็อกมาตรการดังกล่าว และรักษาโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้กรมประมงยังได้ประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในทุกมิติพร้อมช่วยระบายผลผลิตกุ้งในประเทศและเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาตกต่ำโดยเสนอการชดเชยราคากุ้งในอัตรา20บาทต่อกิโลกรัมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนและเพิ่มการประชาสัมพันธ์สินค้ากุ้งในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อเปิดตลาดทางการค้าเพิ่มขึ้นโดยเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างทั้งสองประเทศจะสามารถคลี่คลายประเด็นดังกล่าวได้โดยเร็วเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางการค้าควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ประกอบการและความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้บางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานระดมเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องขณะเดียวกันยังให้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อวิเคราะห์และวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งดำเนินการตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นชอบอย่างเคร่งครัด
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่4วัดวังหินตำบลวัดตโนดอำเภอนายายอามจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมกำหนด4แนวทางสำคัญได้แก่การจัดตั้งธนาคารเส้นไหมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ทันต่อความต้องการของตลาดการผลักดันตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการจัดทำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการย้อมไหมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพัฒนาหม่อนไหมไทยอย่างครบวงจรจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒดารัฐทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านและอิสราเอลตัดสินใจยุติการโจมตีตอบโต้กันแล้วภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศดำเนินการหยุดยิงโดยทันทีเนื่องจากการเจรจาหยุดยิงขั้นสุดท้ายเพื่อนำไปสู่สันติภาพที่กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีอาจถูกขัดขวางด้วยการกระทำที่ไร้เหตุผลดังกล่าวด้านกองทัพอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะระงับปฏิบัติการทางทหารกับอิสราเอลลงอย่างไรก็ตามหากอิสราเอลดำเนินการรุกรานหรือกระทำที่เป็นอันตรายต่อไปต่ออิหร่านรวมถึงในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ด้วยมาตรการที่รุนแรงและเด็ดขาดกว่าเดิมทั้งนี้การปะทะกันล่าสุดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลอาจทำลายความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้ว
1: เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าของวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บราว134รายซึ่งเป็นผลมาจากเศษซากปรักหักพังและดินโคลนถล่มขณะที่ฟิลิปปินส์ประกาศยกเลิกคำเตือนสึนามิแล้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ทางตอนเหนือของอินโดนีเซียรัฐซาบาของมาเลเซียด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังยกระดับปฏิบัติการค้นหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ฟิลิปปินส์เผชิญเหตุแผ่นดินไหวหลายครั้งในแต่ละปีเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นแถบที่มีแผ่นดินไหวสูงทอดยาวจากอเมริกาใต้ไปจนถึงรัสเซียตะวันออกไกล
0: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและยังสัมผัสได้ถึงความผูกพันที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนความเป็นผู้นำของนายคิมจองอึนจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่ดีจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเช่นกันทั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีท่ามกลางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือที่แข็งแกร่งขึ้นจากการค้าและความสัมพันธ์ทางทหารร่วมกับรัสเซียซึ่งอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจและอำนาจต่อรองของนายคิมจองอึนในการเจรจา
1: หนังสือพิมพ์ The Times ของอังกฤษรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอังกฤษเตรียมบังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นอันตรายสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีภายหลังการพูดคุยกับผู้ปกครองที่ต้องสูญเสียบุตรจากภัยด้านลบทางออนไลน์ร่ำยำว่าเขาไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อปกป้องเยาวชนจากการผลิตภาพถ่ายเชิงอนาจารทางเพศบนโลกออนไลน์ซึ่งอาจนำมาใช้ประโยชน์ในการขู่กันโชคทางเพศท่านี้ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากสื่อสังคมออนไลน์ต่อสุขภาพจิตและความปลอดภัยทางออนไลน์ส่งผลให้อังกฤษเริ่มประชุมหารือเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยมีการนำมาตรการเข้าสู่การพิจารณาได้แก่การกำหนดเวลาเข้าใช้งานจำกัดระยะเวลาการใช้งานรวมถึงการควบคุมลักษณะการออกแบบที่กระตุ้นให้เกิดอาการเสพติดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีการชิงชัยรวม4ระยะทางได้แก่ระยะ1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยในระยะทาง10กิโลเมตรผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเวลา 6:00 นถึง 10:00 นที่กองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกอล์ฟเอเชียนทัวร์ AM Green IGPLบารัตคลาสสิกที่สนามมาซานแกนบีชแอนด์กอล์ฟรีสอร์ทประเทศโมร็อกโกเศรษฐีประคองเวทจบที่สกอร์14อันเดอร์พา274คว้ารองแชมป์ขณะที่แชมป์เป็นของชาลีลินโปรกอล์ฟจากสวีเดนที่ปิดเกมด้วยอีเกิลในหลุมสุดท้ายสายคว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์รวม18อันเดอร์พา270นายสหพลนาควานิช นายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาร์ลเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินทร์ลาหะวีระภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยจุดรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบ e-sport ออนไลน์ชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thailand Chess Associationงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างทีมชาติจีนอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ง่ายในการรับมือเป็นเกมที่ยากและท้าทายแต่ทีมไทยก็เดินทางมาด้วยสภาพจิตใจที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีตลอด3วันที่ผ่านมาและทุกคนต่างตั้งตารอการแข่งขันนัดนี้สำหรับทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 18:35 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดที่3พบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันนี้เช่นกันเวลา 18:00 นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตร

0: น้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18ซมและเวลา 17:49 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.
1: 1นาทีกับกปท.เปิดเทอมนี้ขับขี่มีวินัยให้เด็กๆปลอดภัยตลอดการเดินทางให้ใจใส่ใจเด็กๆมากขึ้นอีกนิดเพราะเด็กตัวเล็กเราจึงอาจสังเกตได้ยากกว่าปกติเมื่อเราอยู่ใกล้รถโรงเรียนหรือบริเวณโรงเรียนเราจึงควรระวังเด็กๆที่เดินอยู่ใกล้ตัวรถซึ่งเป็นจุดอับสายตาหรือยืนรอขึ้นลงรถโรงเรียนริมทางให้ทางรถโรงเรียนเมื่อขับขี่ร่วมถนนชะลอและหยุดจอดเมื่อรถโรงเรียนหยุดรับส่งนักเรียนไม่แซงซ้ายและไม่ขับจี้ท้ายเด็ดขาดแม้รถโรงเรียนจะจอดหรือชะลอเพราะอาจมีนักเรียนกำลังขึ้นลงเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนน้องๆขับช้าตามป้ายจราจรกำหนดและเว้นระยะห่างให้มากขึ้นเพื่อมองเห็นภาพกว้างลดมุมอับสายตาที่อาจเกิดจากความสูงของเด็กให้ชีวิตของเด็กๆปลอดภัยทั้งระหว่างเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคำว่าวิทยากับคำว่าศาสตร์คำว่าวิทยามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวิทยาซึ่งแปลว่าความรู้ส่วนคำว่าศาสตร์ก็มาจากคำภาษาสันสกฤตว่าศาสตระซึ่งแปลว่าคัมภีร์ตำราความรู้ในเมื่อทั้งคำว่าวิทยาและคำว่าศาสตร์หมายถึงความรู้คำว่าวิทยาศาสตร์จึงหมายถึงความรู้ปัจจุบันคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นศัพท์บัญญัติมีความหมายตรงกับคำว่า science ในภาษาอังกฤษหมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบวิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการทำเหมืองแร่ในทะเลประเทศไทยเคยมีการทำเหมืองแร่ในทะเลฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีแร่ดีบุกอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งการใช้เรือขุดแร่และการใช้เครื่องดูดแร่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศแต่ก็สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ทะเลไทยเช่นกันพื้นท้องทะเลเกิดความเสียหายสัตว์น้ำและพืชน้ำไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ตะกอนดินที่เกิดจากกระบวนการขุดและล้างแร่ดีบุกกระจายออกเป็นวงกว้างเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเลต่อมามีการคัดค้านจากชุมชนชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบการทำเหมืองแร่ในทะเลจึงยุติลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและชลธรจัญญาอ่าน
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
9: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุม AI โดยตรงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึง

0: เร่งจัดทำแนวปฏิบัติและนโยบายเพื่อให้องค์กรต่างๆใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มใช้งานเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพันตำรวจเอกณัฐกฤษพรมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองเอกค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะท่านรองคะในยุคที่ AI เนี่ยกลับเคลื่อนไปด้วยข้อมูลปริมาณมหาศาลเลยสคสเองเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
2: ครับตัวสคสเองนะครับเรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือ PDPC นะครับก็มีหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย PDPA นะครับซึ่งจริงๆแล้ว AI ก็จะมีบทบาทสำคัญในโลกยุคปัจจุบันนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยตรงเนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับปัจจุบันมันอยู่ในทุกกิจกรรมนะฮะอย่างเช่นเราใช้โทรศัพท์นะฮะรับซื้อสินค้าออนไลน์สมัครงานนะใช้บริการของรัฐนะฮะซึ่งในข้อมูลส่วนบุคคลส่วนนี้นะครับสคสเองมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับส่วนพอมี AI เข้ามาเนี่ยต้องยอมรับว่าในการที่ AI จะทำงานได้ดีหรือมีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลเยอะนะครับซึ่งข้อมูลเยอะหรือข้อมูลจำนวนมากก็มักจะมีเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่มีการดำเนินการส่งเสริมให้คนได้มีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้หรือปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยโอกาสในการที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการเทรน AI มันจะมีพอสมควรแล้วก็ข้อสำคัญคือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยหลุดไปยัง AI แล้วเนี่ยครับมันอาจจะเกิดมิจฉาชีพเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้ครับ
1: ค่ะแล้วเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับการดำเนินการขั้นตอนไหนบ้างคะ
2: ต้องบอกว่าณปัจจุบันนะครับประเทศไทยนะครับยังไม่มีตัวกฎหมายนะครับที่เกี่ยวกับ AI โดยตรงนะฮะปัจจุบันจะเป็นลักษณะของการที่หน่วยงานภาครัฐนะแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนด้วยเองนะครับจะมีการออกลักษณะเป็นแนวปฏิบัติหรือเป็นไกด์ไลน์นะเฉพาะของหน่วยงานเองนะครับส่วนหน่วยงานที่เป็นระดับregulator นะฮะอย่างเช่นEDA เนี่ยก็จะมีการออกแนวทางในทำการใช้ AI มาเหมือนกันนะครับหรือทางสคสเองก็มีกำลังจะออกนะครับนโยบายการใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของAI ของประเทศเนี่ยหลายๆหน่วยมีการออกส่วนนี้เข้ามานะครับยังไม่มีส่วนกลางนะทีนี้พอมันยังไม่มีส่วนกลางดูแลอย่างชัดเจนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเจ้าภาพในการจัดการนะครับงั้นสิ่งที่จะสามารถที่จะทำให้สถานการณ์ในการใช้ AI ในยุคปัจจุบันเนี่ยได้ดีก็ต้องบอกว่าประชาชนเองนะครับที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องมีข้อคอนเซิร์นนะฮะหรือว่ามีความตระหนักนะที่เราจะรู้ว่าก่อนที่เราจะนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเข้าระบบ AI เนี่ยนะครับจะต้องดูก่อนว่ามันมีความเสี่ยงขนาดไหนนะครับเรายอมรับได้หรือไม่ประมาณนี้ฮะต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการใช้AI ที่เป็น AI ยอดนิยมนะที่เราใช้กันที่เราอาจจะใช้ฟรีหรือเสียเงินเนี่ยนะครับค่ามาตรฐานหรือการตั้งค่าแบบพื้นฐานของเขาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปเทรนก็หมายความว่าข้อมูลที่เราใส่ไปเรียกว่าเกือบทุกอย่างเนี่ยมันจะมีการส่งออกไปยังการประมวลผลหรือต่างประเทศที่ส่วนที่เขาเป็นเจ้าของนะครับหรือรวมถึงประวัติการแชทที่มีการใส่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือส่วนตัวเข้าไปเนี่ยก็จะมีการนำไปเรียนรู้ด้วยนะนี่ต้องบอกว่าปกติจะเป็นแบบนั้นนะครับการใช้งานของบุคคลทั่วไปถ้าอยากปลอดภัยนะฮะเราจะต้องมีการตั้งค่านะแล้วซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับมันจะมีการตั้งค่านะครับอันนี้เราสามารถทำได้นะครับซึ่งกระบวนการนี้ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะเป็นในฝั่งผู้ใช้งานมากกว่าที่จะต้องตระหนักส่วนนี้แล้วต้องตั้งค่าในส่วนนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยเองนะครับยังไม่ถึงนะครับหมายความว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปควบคุมนะครับหรือขอข้อมูลนะครับหรือว่ามีการปิดกั้นหรือปิดบล็อกนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นลักษณะของ AI ที่เป็น AI การตลาดAI ทางตลาดต่างๆที่คนเข้าสมัครใช้งานเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องมีการระมัดระวังด้วยตัวเองก่อนครับ
1: เมื่อตอนช่วงต้นทางท่านรองเอกบอกว่าทางสคสเองก็ในเร็วๆนี้จะมีนโยบายออกมาในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองในด้าน AI เนี่ยพอจะบอกในเบื้องต้นได้ไหมคะว่าจะเป็นเรื่องคุ้มครองอย่างไรคะ
2: ในเรื่องของไกด์ไลน์นะฮะหรือแนวปฏิบัติ AI ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะมีความเฉพาะนะฮะมันจะสอดคล้อง อยู่กับเรื่องของตัวกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตอนที่องค์กรนะหรือหน่วยงานเนี่ยจะใช้ข้อมูลในการที่จะไปพูดคุยหรือสอบถามนะหรือทำงานกับ AI เนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อแนะนำว่าองค์กรเนี่ยนะครับจะต้องใช้ข้อมูลอะไรนะฮะมีแนวทางทางกฎหมายอะไรรองรับไหมนะฮะเรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไหมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่อง AI นั้นอ่ะมันปกปิดนะหรือว่า marking ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ไหมอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นหลักการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นนะฮะอย่างเงี้ยองค์กรก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยจะต้องตระหนักถึงส่วนนี้แล้วก็อาจจะลดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไปในเรื่องของการพัฒนาหรือการเทรน AI นะนี่เป็นตัวอย่างนะครับหรือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงก่อนการใช้งานเนี่ยนะครับปกติเราอาจจะใช้งาน AI ใช้แบบใช้ไปเลยโดยที่ไม่คิดมากนะครับแต่ว่าพอบางเรื่องมันเป็นเรื่องข้อมูลที่เป็นจำนวนมากข้อมูลลูกค้าที่มีการซื้อขายกันเนี่ยจริงเยอะเลยมีข้อมูลส่วนบุคคลมีเบอร์โทรเต็มไปหมดเลยนะครับหรือข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์นะการรักษาพยาบาลก็อาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยไอ้พวกนี้ครับในเชิงของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับในตัวไกด์ไลน์ฉบับนี้ก็จะบอกว่าองค์กรเนี่ยควรที่จะประเมินผลกระทบนะแล้วก็ดูเรื่องความเสี่ยงก่อนที่จะมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหรือหลักคิดในการใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลครับ
1: ทราบว่าทางสกสเองตอนนี้ได้จัดทำแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับใช่ครับก็ในทุกกฎหมายที่มันจะสร้างผลกระทบต่อประชาชนนะฮะหรือองค์กรต่างๆเนี่ยทางสกสเองก็จะมีการเปิดเป็นลักษณะของการรับฟังคิดเห็นนะเพื่อที่จะนำเอาข้อมูลดีๆจากประชาชนหรือว่าหน่วยงานเนี่ยนำเข้ามาเพื่อปรับประยุกต์นะเพื่อที่จะทำให้ตัวกฎหมายเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงแล้วเวลาพอมันไปเกิดผลกระทบต่อหน่วยงานหรือบุคคลเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลกระทบที่รับได้แล้วก็เป็นเชิงบวกนะอันนี้เราทำอยู่ทุกครั้งนะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากให้ท่านรองเอกนะคะฝากถึงประชาชนผู้ที่เป็นผู้ที่ใช้งาน AI แล้วก็ผู้ที่นำเข้า AI ค่ะเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะ
2: ครับก็ต้องบอกว่า AI เนี่ยปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากนะครับทุกคนก็ต้องได้เรียนรู้หรือต้องใช้งานแล้วมันจะทำให้เราสามารถทำงานดีๆได้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเรียนรู้เท่าทันนะต้องรู้ว่าข้อมูลนะโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยที่เขาเข้าไปใน AI เนี่ยมันอาจจะเป็นข้อมูลที่หลุดไปแล้วนะแล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมได้เหมือนเดิมนะครับผมก็อยากจะฝากสั้นๆนะฮะอันที่หนึ่งคืออาจจะคิดก่อนที่จะพิมพ์หรือใส่ข้อมูลลงไปใน AI นะฮะข้อมูลที่เราไม่ควรใส่เลยเลขบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายพวกสำเนาบัตรนะฮะเลขที่บัญชีธนาคารหรือรหัสผ่านที่เราใช้นะข้อมูลสุขภาพนะจริงหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเสียภาษีเนี่ยนะครับข้อมูลลูกค้าข้อมูลองค์กรจริงๆเราไม่ควรใส่นะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับในเรื่องของการถูกหลอกลวงด้วย AI ปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยมีการใช้ AI ในการสร้างทั้งเสียงใช่ไหมครับสร้างภาพสร้างวิดีโอปลอมนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตในยุค ปัจจุบันนะหากว่าเราได้รับคำขอให้โอนเงินหรือขอข้อมูลสำคัญเนี่ยนะโดยเขาอ้างอิงว่าจะเป็นหน่วยงานใดๆอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นเพื่อนนะครับเราเนี่ยนะครับอาจจะต้องตรวจสอบกับเจ้าตัวนะฮะอ้างเพื่อนก็มีเสียงมาเราอาจจะต้องพยายามโทรหาเพื่อนจริงๆก่อนว่ามันใช่หรือเปล่านะอ้างว่าเป็นหน่วยงานเราอาจจะต้องติดต่อไปยังหน่วยงานก่อนว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่า AI มันสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกณัฐกฤษพรมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
4: ผมกิตติเดชแสนนกุลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลั่นเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได้
3: เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
5: STA คือกุญแจที่เปิดโอกาส STA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
6: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ร่วมกันเสริมสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้รู้เท่าทันกลลวงของอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
7: โลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันอย่างไร้พรมแดนกำลังถูกขบวนการอาชญากรรมข้ามชาตินำมาใช้เป็นเครื่องมือก่อเหตุเมื่ออาชญากรรมสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วเช่นการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์การสร้างข่าวปลอมและการใช้เทคโนโลยี AI ผลิตเนื้อหาปลอมที่แนบเนียนจนยากต่อการตรวจสอบส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากตกเป็นผู้เสียหายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผลกระทบจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งแต่กลายเป็นความท้าทายร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนทำให้การรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือด้านข่าวกรองการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนในระดับภูมิภาคควบคู่กันไปพลตำรวจเอกทัชชัยปิตาเนรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับสถานเอกราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดการอบรมภายใต้โครงการยุวทูตต่อต้านการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้รู้เท่าทันกลลวงของอาชญากรรมไซเบอร์รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติก่อนนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับไปขยายผลและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในประเทศของตนเอง
8: ในวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการร่วมกับทางสหรัฐอเมริกาเป็นโครงการที่เราต้องการคนเก่งในเอเชียเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องแสงปัญหาเรื่องของการคุมที่ห้องร้องก็มาทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานไซเบอร์การป้องกันไม่ให้ห้องร้องมาเป็นเรื่องของการค้าทั้งวิธีการในการผลิตสื่อคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็นำไป
7: การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนถือเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื่องจากที่ผ่านมาความเสียหายจากการหลอกลวงมีมูลค่าหลายพันล้านบาทขณะที่กลุ่มอาชญากรรมได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุและขยายเป้าหมายจากผู้ใหญ่ไปสู่เด็กและเยาวชนมากขึ้นเช่นกรณีนักศึกษาชาวจีนที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกครอบครัวให้เชื่อว่าตัวเองถูกลักพาตัวโดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยาสร้างความหวาดกลัวและควบคุมพฤติกรรมของผู้เสียหายผ่านการข่มขู่จนต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างตำรวจไทยและตำรวจฮ่องกงในการติดตามช่วยเหลือและคลี่คลายคดี
8: รับข้อมูลจากตำรวจฮ่องกงนะครับว่าได้มีเหตุลักพาตัวเรียกค่าถ่ายคนขึ้นมาที่ประเทศไทยเมื่อได้รับเรื่องแล้วเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบทันทีครับตำรวจได้เข้าไปช่วยเหลือชาวจีนคนนี้เนี่ยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยได้ส่งวิดีโอของตัวเองไปให้พ่อแม่ที่ประเทศจีนว่าตัวเองถูกเรียกค่าถ่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้แค่ทำให้เกิดความกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีมีกระทบกับพ่อแม่เด็กถึงยอมทำตามทุกอย่างที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์บอกซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นแรกที่เราเห็นเราได้มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นกับเด็กชาวไทยด้วยเหมือนกัน
7: สะท้อนให้เห็นว่า อาชญากรรมในยุคดิจิทัลไม่ได้หยุดอยู่ที่พรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปและยิ่งตอกย้ำความสำคัญของความร่วมมือในระดับอาเซียนหรือระดับนานาชาติทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การสร้างเครือข่ายเยาวชนรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายล้วนเป็นกลไกสำคัญในการรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เคลื่อนไหวอย่างไร้พรมแดนเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถร่วมกันป้องกันปราบปรามและลดความสูญเสียจากภัยอาชญากรรมรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
9: กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปรับทิศทางการลงทุนสู่การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรับมือโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: เคาะข่าวเล่าประเด็น
11: ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเคยมีเด็กเกิดสูงสุดกว่า 1.2 ล้านคนในปี2514แต่ตัวเลขดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่องจนในปี2568มีเด็กเกิดเพียง 410,000 กว่าคนและมีแนวโน้มจะต่ำกว่า 400,000 คนในปีนี้สถานการณ์เดียวกันนี้สะท้อนชัดในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอัตราการเกิดลดลงจากกว่า 30,000 คนต่อปีเหลือเพียง 16,000 คนภายในระยะเวลา10ปีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในอดีตประเทศไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพทั้งการสร้างถนนเส้นทางคมนาคมและอาคารควบคู่กับการผลิตฟิสิคอลโปรดักต์เช่นสินค้าเกษตรที่มีปริมาณมากแต่มูลค่าต่ำแต่เมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยนไปและเทรนด์โลกหันมาสู่ดิจิทัลโปรดักต์ที่มีจำนวนน้อยแต่คุณภาพและมูลค่าสูงการผลิตสินค้าเหล่านี้ต้องอาศัยคนที่มีความรู้และทักษะสูงดังนั้นการลงทุนด้านทุนมนุษย์จึงไม่ใช่ทางเลือกแต่คือรากฐานที่ประเทศต้องวางให้มั่นคง
12: ผมเชื่อว่าประเทศไทยนั้นกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเศรษฐกิจมูลค่าสูงถ้าวันนี้เราทำแบบเดิมผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือออกแบบเดิมในอดีตเราผลิตสินค้าที่เรียกว่าฟิสิกอลโปรดักต์นั่นหมายถึงมันฝรั่งอ้อยข้าวโพดสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีปริมาณมากแต่ขายได้ราคาน้อยวันนี้โลกเปลี่ยนวันนี้ทิศทางการผลิตสินค้าของโลกนี้เป็นเทรนด์ของนวัตกรรมใหม่เราจะควรเปลี่ยนอะไรหรือไม่ในการใช้เทคโนโลยีมาผลิตสินค้าที่เราเรียกว่าดิจิทัลโปรดักต์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นการผลิตสินค้าที่ไม่มากแต่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง
11: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการลงทุนด้านทุนมนุษย์จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยบูรณาการ3กระทรวงเข้าด้วยกันได้แก่กระทรวงศึกษาธิการดูแลด้านหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกการปกครองท้องถิ่นเข้าถึงทุกพื้นที่และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบด้านสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิ์โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากว่า 16,000 คนในจังหวัดนครราชสีมากลับเข้าสู่ระบบผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout
12: Thailand Zero Dropout ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้ใครได้หลุดออกจากระบบการศึกษาเลยเพราะว่ามีเด็กที่หลุดออกระบบจากการศึกษาประมาณ 16,000 คนเพราะนั้นเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องใช้กลไกของ3กระทรวงในการเข้ามาจัดการศึกษาเด็กนอกระบบให้เกิดขึ้นโดยในทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทำงานร่วมกันเล่นจัดการเงินแบบที่สุดแต่ความร่วมมือนี้จะเกิดขึ้นได้เองนะครับส่วนมหาไทยส่วนพม.และส่วนศึกษาธิการจะต้องมีส่วนทำงานร่วมกันครับ
11: จังหวัดนครราชสีมาจึงไม่ใช่เพียงพื้นที่นำร่องด้านการศึกษาแต่คือบทพิสูจน์ว่าเมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกันการลงทุนด้านทุนมนุษย์จะสามารถเปลี่ยนทิศทางของประเทศได้จริงหรือไม่และหากโมเดลนี้ประสบความสำเร็จจะเป็นต้นแบบสำหรับขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นรากฐานของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: ท่านผู้ฟังคะหอการค้าไทยผนึกกำลังกว่า30องค์กรชั้นนำเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ Hug the Earth ผลักดันฉลากรักโลกกลางเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภคมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
13: หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการพลังงานและคณะกรรมการค้าปลีกผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนกว่า30องค์กรร่วมเดินหน้าโครงการฮักโลกในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยมีเป้าประสงค์หลักคือการสร้างความตระหนักรู้และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการผลักดันฉลากกลางเพื่อแก้ปัญหาความสับสนจากสัญลักษณ์รักโลกที่มีอยู่กว่า 40-50 ฉลากในปัจจุบันให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเข้าใจง่ายโดยผู้บริโภคสามารถมองหาสัญลักษณ์ฮักโลกหรือฮักดิเอิร์ธณจุดจำหน่ายในห้างและร้านค้าปลีกที่ร่วมโครงการโดยนายพิชัยจิราธิวัฒน์รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการพลังงานหอการค้าไทยกล่าวว่าโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาแล้วประมาณ2ปีเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังส่งผลกระทบใกล้ตัวและรุนแรงมากขึ้นการผลักดันสัญลักษณ์กลางจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจและคุ้นชินได้ง่ายขึ้นแม้ในช่วงแรกสินค้ารักโลกอาจถูกมองว่ามีต้นทุนที่สูงแต่เมื่อเกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องต้นทุนเหล่านี้จะลดลงอย่างรวดเร็วในระยะยาว
14: จริงๆเนี่ยทุกคนคิดว่าเวลารักโลกเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนแต่พอเราทำไปเนี่ยมันเกิดวิวัฒนาการมันกลายเป็นลดต้นทุนสมัยก่อนติดโซลาร์เซลล์เนี่ยก็บอก5ปีติดๆก็จะขึ้นแต่ตอนนี้2ปีก็ถึงมันก็จะสร้างผลดีแต่หลังจากคืนทุนแล้วเนี่ยมันกลายเป็นประหยัดใช่ไหมครับทีนี้ถ้าพวกนวัตกรรมพวกนี้เกิดขึ้นเยอะมันก็จะลดต้นทุนได้เลย
13: ด้านนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมลักษณะนี้ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากทำเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทุกภาคส่วนจะต้องตระหนักร่วมกันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050
15: ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับในภารกิจของตัวเองที่สามารถที่จะดำเนินการและสนับสนุนในกิจกรรมลักษณะนี้ได้เนี่ยก็อยากให้ความใส่ใจนะครับแล้วก็ช่วยกันดำเนินการเพื่อให้โลกของเราเนี่ยนะครับเป็นที่น่าอยู่แล้วก็ปราศจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
13: โครงการฮักโลกจึงไม่ใช่เพียงการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมระยะสั้นแต่เป็นการวางรากฐานสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อยกระดับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคตปฏิพลสัทธพรมารายงาน
16: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ขอเชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทเพื่อน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
17: ก็ตามที่มีนิสัยคดโกงไม่ซื่อตรงต่อการประกอบอาชีพการงานอีกทั้งยังไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในอันที่จะประพฤติตนเป็นคนดีได้โดยตลอดรอดฟังเผลอปล่อยตัวให้ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำกล้าที่จะกระทำบาปกระทำการอันทุจริตบุคคลนั้นย่อมเป็นคนน่าสงสารเพราะเท่ากับเขาเป็นคนชั้นต่ำเป็นคนไม่มีเกียรติและเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะไม่อาจพบกับความสุขความเจริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่าคนจะได้รับเกียรติก็เพราะความสัตย์ยิ่งถ้าท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจและจริงวาจาก็จะยิ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติเพิ่มขึ้นได้ชื่อว่าเป็นคนชั้นสูงและย่อมประสบความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขใจและความเจริญใจที่บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านในทันทีและในขณะเดียวกันท่านย่อมได้ชื่อว่า เป็นพลเมืองดีของชาติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนาพระโอวาทประธานในพิธีปฏิญาณตนโครงการแท็กซี่จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจวันที่6 สิงหาคม 2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสู่บุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
7: อย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
8: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
9: เป็นอะไรล่ะพี
8: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
9: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
8: เราจะทำยังไงดีล่ะ
9: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
10: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาค่ะ

0: ดีครับคุณผู้ฟังผมนนทัศน์ใจจิตนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังตรงนี้ในรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom นะครับซึ่งผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังครับเช่นเคยดร.จริยาสอนมยุราวิทยากรประจำรายการของเราอยู่ตรงนี้กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: คุณผู้ฟังครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาและอยู่เป็นเพื่อนที่ดีกันมาตลอดนะครับขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งมาให้กำลังใจทีมงานนะครับขอสิ่งดีๆที่คุณผู้ฟังได้พูดได้กระทำต่อตนเองและผู้อื่นจงส่งผลให้คุณผู้ฟังมีชีวิตที่ดีมีความสุขและขอพระเจ้าเทพระพรมากมายมาเหนือชีวิตคุณผู้ฟังนะครับผมเชื่อว่าวันเวลาที่ผ่านไปคุณผู้ฟังและก็น้องๆได้มีประสบการณ์ในการทำสิ่งดีมากมายนะครับเขียนหรือโทรศัพท์มาแบ่งปันให้ทางทีมงานรับฟังบ้างนะครับโดยสามารถเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะครับหรือสะดวกโทรศัพท์มาหาเราก็ได้ที่หมายเลข053-242-654นะครับทีมงานก็มีของที่ระลึกเสื้อยืดนับพระพรส่งไปให้นะครับอาจารย์ครับวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรครับอาจารย
1: ์ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำสิ่งดีๆในชีวิตค่ะคุณนนทัศน์เพื่อให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จและมีความสุขหัวข้อในวันนี้ก็คือพระพรแห่งการทำความดีค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับพระพรแห่งการทำดีเป็นหัวข้อในวันนี้นะครับที่ดร.จริยาจะมาแบ่งปันให้ข้อคิดกับเรานะครับอดใจรอกันสักนิดหนึ่งนะครับดร.จริยาจะมาพูดคุยให้เราฟังช่วงหน้าครับช่วงนี้ผมขอเชิญเพลงที่ทรงคุณค่าแล้วก็ความหมายมาเปิดให้คุณฟังได้รับฟังกันนะครับเพลงพระราชนิพนธ์ชื่ออาทิตย์อับแสงนะครับซึ่งเป็นบทเพลงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อคุณผู้ฟังจะได้ใช้ช่วงเวลานี้นะครับเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยที่ผ่านมานะครับบทเพลงนี้อยู่ในชุดพระราชาแห่งดวงใจ King of Heart นะครับซึ่งเรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายโดยองค์การเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งทางองค์การเสียงสันตินะครับได้รับพระราชทานพระราชาอนุญาตเชิญเพลงพระราชนิพนธ์อย่างเป็นทางการจากกรมราชเลขานุการในพระองค์แล้วขอเชิญรับฟังครับ

0: ุณผู้ฟังครับการทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนบางคนนะครับเพราะว่ามนุษย์เรามีหลากหลายในความเชื่อวัฒนธรรมและการอบรมเลี้ยงดูนะครับแล้วก็ปัจจัยอื่นๆอีกมากมายคนส่วนใหญ่มีมุมมองในเรื่องความดีเป็นบรรทัดฐานหรือว่ามาตรฐานเดียวกันที่ว่าความดีคือสิ่งที่เกิดผลสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่สร้างสรรค์สิ่งที่ทำแล้วมีความชื่นชมยินดีมีความสุขทั้งกับตัวเองคนรอบข้างสังคมและก็ประเทศชาตินะครับหากคุณผู้ฟังต้องการรับพระพรความสุขและก็สันติสุขในใจมากๆคุณผู้ฟังก็ต้องแสวงหาความดีทำดีให้มากๆใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะถูกต้องแล้วค่ะคุณนนทัศน์คุณผู้ฟังคะความดีหมายถึงการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมค่ะคนที่คิดดีก็จะพูดดีและทำดีด้วยนะคะคนดีจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและทำความดีเป็นนิสัยอยู่ทุกวันค่ะไม่รู้สึกว่าต้องฝืนใจที่จะทำแต่อย่างใดนะคะการทำดีไม่ใช่สิ่งพิเศษที่เราควรทำในชีวิตของเรานะคะแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องตระหนักและมีจิตสำนึกในการทำสิ่งดีๆค่ะการไม่ได้ทำดีหรือการทำชั่วเสียอีกนะคะที่เป็นสิ่งพิเศษเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในชีวิตจึงน่าจะเป็นการกระทำที่เราฝืนใจทำนะคะคุณผู้ฟังคะการทำความดีเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวค่ะเพราะไม่มีการฝืนใจเพียงแค่มองโลกในแง่ดีรักเพื่อนมนุษย์ให้อภัยในความผิดพลาดของคนอื่นเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตัวเองค่ะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้สังคมไทยเรามีการรณรงค์ในเรื่องของการให้เรื่องของจิตอาสาหรือจิตสาธารณะมากขึ้นค่ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากคุณผู้ฟังคะคนดีจะมุ่งแต่ทำความดีเสียสละเพื่อส่วนรวมลดละกิเลสซึ่งได้แก่ความโลภความโกรธความเครียดแค้นแก้แค้นและความหลงเพื่อให้บรรเทาเบาบางลงนะคะเราต้องมีความกล้าค่ะที่จะฝืนกิเลสตัณหาที่มายั่วยุให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องค่ะคุณผู้ฟังถ้าเราไม่กล้าเราไม่สามารถต้านทานกระแสจากภายนอกที่จะพัดพาเราให้ออกจากความถูกต้องไปได้ชีวิตเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จค่ะ
0: อาจารย์ครับผมขออาจารย์ช่วยยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดอย่างชัดเจนนะครับจะได้นำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับอาจารย์บอกว่าคนดีจะมุ่งทำแต่ความดีเสียสละเพื่อส่วนรวมและจะลดละกิเลสซึ่งได้แก่ความโลภความโกรธและความหลงให้บรรเทาเบาบางลงหมายความว่าอย่างไรครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะยินดีค่ะคุณนนทัศน์ตัวอย่างก็เช่นในเรื่องของความโลภนะคะที่อยากมีอยากได้อยากเป็นทั้งที่สถานะและศักยภาพของตัวเองในขณะนั้นก็ไม่ได้เอื้ออำนวยเท่าไหร่ค่ะคุณนนทัศน
0: ์
1: เมื่ออยากไปให้ถึงฝันที่ได้วางเป้าหมายไว้ก็เลยใช้ทางลัดกันค่ะเช่นคดโกงกันบ้างพูดโกหกใส่ความผู้อื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีบ้างค่ะบ้างก็ไม่ยอมรับความผิดพลาดเพื่อกลัวว่าคนอื่นจะมองเราเป็นคนที่ทำงานไม่ละเอียดขาดความรอบคอบค่ะคุณผู้ฟังและน้องๆคะตัวอย่างที่อาจารย์กล่าวมานะคะไม่ใช่ตัวอย่างหรือเครื่องหมายของคนดีเลยค่ะจำไว้นะคะว่าคนดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เป็นคนดีค่ะไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์อะไรและอย่างไรความดีในความคิดในจิตใจก็ยังจะปรากฏและส่องแสงของความดีนั้นออกมาค่ะให้คนรอบข้างคนที่อยู่ในเหตุการณ์สามารถสัมผัสได้ถึงความดีนั้นค่ะอย่าให้ชีวิตของเรามีโอกาสที่จะอลุ่มอล่วยหรือว่าประนีประนอมในการทำความผิดบาปหรือความชั่วค่ะเพราะเมื่อเราทำสิ่งไม่ดีได้ครั้งหนึ่งแล้วเชื่อว่าจะมีครั้งต่อๆไปค่ะให้เรามาทำความดีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันค่ะให้การทำความดีนั้นเป็นปกติวิสัยจนเกิดเป็นอุปนิสัยที่เป็นความเคยชินในการดำเนินชีวิตของเราค่ะคุณผู้ฟังแล้วพระพรแห่งการทำดีจะหลั่งไหลเทลงมาเหนือชีวิตค่ะหากทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องคุณผู้ฟังก็จะได้รับความทุกข์ใจความเดือดร้อนค่ะดังคำสอนในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่กล่าวไว้ว่าบุคคลผู้ที่แสวงหาความดีก็แสวงหาความพอใจแต่ความชั่วร้ายมาถึงผู้ที่เสาะมัน
0: เป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ฟังสำหรับข้อคิดคำสอนในเรื่องของการทำดีจากดร.ตริยาผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเสียงแห่งปัญญานี้เป็นคนดีทุกคนนะครับผมและทีมงานเสียงสันติอธิษฐานเผื่อคุณผู้ฟังเสมอนะครับขอพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองคุณผู้ฟังและครอบครัวที่จะไม่ให้ชีวิตอยู่ในการทดลองการล่อลวงใดๆที่จะนำไปสู่การทำสิ่งไม่ดีนะครับคุณฟังครับช่วงนี้ผมขอเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีชื่อว่าใกล้รุ่งมาเปิดให้คุณฟังได้รับฟังไปรับฟังกันครับ

0: คุณผู้ฟังครับสุภาษิตที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหรือหวานอย่างไรจะเกี่ยวอย่างนั้นยังคงเป็นคำกล่าวที่เที่ยงแท้กระทั่งทุกวันนี้นะครับแต่ก็มีเสียงจากผู้คนมากมายพูดกันว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปคำกล่าวคัดค้านเช่นนี้ทำให้ผู้คนมากมายครับที่ท้อถอยในการทำดีผมเชื่อว่าคุณฟังจะไม่เป็นหนึ่งในคนที่ท้อถอยหรือเหนื่อยในการทำความดีนะครับอาจารย์ครับอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ครับอาจารย
1: ์ค่ะในความเห็นของอาจารย์นะคะคุณนนทัศน์อาจารย์เชื่อเรื่องกฎแห่งการหว่านค่ะ
0: ครับ
1: หว่านสิ่งดีก็ได้รับสิ่งดีกลับมาหว่านสิ่งเลวร้ายสิ่งไม่ดีก็ย้อนกลับมาให้ตัวเองค่ะคนที่พูดในทำนองที่ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปน่าจะเป็นคนที่ไม่ดีค่ะคุณนนทัศน์เพราะว่าถ้าเป็นคนดีเขาจะไม่พูดกันหรือเขาอาจจะเป็นคนดีมาก่อนแต่ทำดีสักเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นผลเลยทำให้เกิดการท้อใจอาจจะพูดออกไปก็เพราะความน้อยเนื้อต่ำใจก็ได้นะคะ
0: เอ๋อาจารย์ครับแล้วพระพรที่เราได้รับจากการทำความดีนั้นเราจะได้รับอะไรหรือว่าอย่างไรครับอาจารย
1: ์ค่ะคุณนนทัศน์หลักของการทำความดีนั้นนะคะเมื่อเราทำดีเราจะไม่หวังผลตอบแทนค่ะเช่นหากเราทำดีกับใครสักคนแล้วเราหวังว่าเราจะได้รับสิ่งดีๆจากคนคนนั้นตอบแทนก็แสดงว่าเราคาดหมายหรือหวังผลจากการกระทำค่ะ
0: ครับ
1: แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะตามหลักศาสนาใดก็มุ่งเน้นสอนให้เราทำดีกันค่ะคุณนนทัศน์ให้เรามั่นใจในการทำความดีของเราค่ะคุณผู้ฟังเชื่อว่าทุกความดีที่เราทำนั้นจะส่งผลให้เรามีความสุขและมีสันติสุขในใจนับว่าเป็นพระพรค่ะอันเนื่องมาจากการที่เราได้หว่านความดีเช่นความรักความหวังกำลังใจออกไปซึ่งทำให้ผู้อื่นมีความสุขค่ะดังคำกล่าวในพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่ว่าเพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับที่ลืมไม่ได้นะครับก็คือให้เรามีหัวใจของการเป็นผู้ให้อภัยนะครับการให้อภัยนับเป็นการทำดีในรูปแบบหนึ่งนะครับและยังมีผลทำให้ผู้ให้อภัยและผู้รับการให้อภัยเนี่ยมีความสุขด้วยนะครับอาจารย์ครับช่วงนี้ผมขอให้คุณฟังได้ฟังข้อคิดเห็นของน้องๆกันก่อนนะครับว่าน้องๆมีประสบการณ์ในการทำดีกับใครอย่างไรที่ผ่านมานะครับและเคยมีประสบการณ์ท้อใจในการทำดีบ้างไหมเพราะอะไรไปรับฟังกันนะครับในช่วงเสียงแห่งความคิดครับ
2: ช่วงเสียงแห่งความคิด
3: ค่ะสำหรับประสบการณ์ในการทำดีนะคะก็มีโอกาสได้ทำความดีกับน้องๆกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นเยาวชนมีโอกาสได้ช่วยเขาในการที่เขาต้องหางานทำก็มีโอกาสได้ไปแนะนำให้กับเขาซึ่งก็ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น
4: ตัวผมนะครับไม่เคยท้อใจในการทำดีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นนะครับสำหรับตัวผมถ้าผมทำดีอะไรที่ถือว่าดีผมก็จะทำนะครับไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นแต่ว่าทำเพื่อความรู้สึกของตัวเองว่ารู้สึกว่าเราควรต้องทำนะครับมันทำมาจากความรู้สึกข้างในนะครับก็เลยเลือกทำครับ
5: เคยมีประสบการณ์เล่านิทานภาษาอังกฤษให้กับคนตาบอดแล้วก็เคยเก็บแมวจรจัดเนี้ยมาเลี้ยงไม่ค่อยท้อกับเรื่องการทำความดีเพราะว่าเราไม่ได้หวังผลอะไร
0: ช่วงนี้ให้เราไปฟังพระธรรมสุภาษิตประจำวันนี้กันต่อเลยนะครับในช่วง Proverb of the Day ครับ
6: ช่วง Proverbs of the Day
7: แต่บุคคลผู้ฟังเราจะอยู่อย่างปลอดภัยเขาจะอยู่อย่างสุขสงบปราศจากความคิดพรั่นพรึงในความชั่วร้ายจากพระธรรมสุภาษิตบทที่1ข้อที่33
0: ครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom อยู่นะครับวันนี้ผมนนทัศน์ชัยจิตและดร.จริยาพูดคุยกันในเรื่องพระพรแห่งการทำดีนะครับให้เรากลับมาฟังดร.จริยากันต่อนะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์คุณผู้ฟังคะไม่ว่าชีวิตเราจะสุขหรือทุกข์นะคะก็ขอให้เราตั้งมั่นในการทำดีค่ะความดีที่เราทำในวันนี้แม้จะไม่มีใครเห็นก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะสุดท้ายแล้วความดีก็ย่อมส่งผลที่ดีๆกลับคืนมาสู่ชีวิตของเราเราหว่านอย่างไรเราก็จะเกี่ยวอย่างนั้นค่ะเราหว่านความดีความสุขออกไปให้ผู้อื่นสิ่งดีๆความสุขคำพูดที่หนุนใจจากผู้อื่นก็จะกลับมาหาเราทำให้เรามีความสุขค่ะ และไม่ว่าเราจะเป็นใครผู้หญิงหรือผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะคนรวยหรือคนจนจงอย่าหว่านสิ่งร้ายๆหรือสิ่งที่ไม่ดีใดๆลงในชีวิตของตัวเราและชีวิตของผู้อื่นค่ะ เพราะว่าในไม่ช้าเราก็จะต้องเก็บเกี่ยวผลจากเมล็ดที่เราหว่านเช่นกันค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับเวลาของรายการเสียงแห่งปัญญาใกล้จะหมดแล้วนะครับผมหวังว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการมาตั้งแต่ต้นจะได้รับประโยชน์จากเรื่องราวในวันนี้มากๆเลยนะครับอาจารย์ครับขออาจารย์ช่วยให้ข้อคิดคำแนะนำแก่คุณผู้ฟังช่วงสุดท้ายนี้ด้วยครับอาจารย
1: ์ค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์คุณผู้ฟังค่ะข้อคิดคำสอนจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์บอกเราว่าอย่าให้เราไม่ล้าในการทำความดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรค่ะอย่าให้เราท้อกับอุปสรรคที่ขวางกั้นนะคะคุณผู้ฟังให้เราเลือกสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องให้กับชีวิตดีกว่าหลงผิดให้ชีวิตต้องอยู่ในความทุกข์ค่ะคุณผู้ฟังคะพระเจ้าทรงมองดูการกระทำของเราและพระองค์พร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปกับเราค่ะแล้วเราจะไม่กลัวที่จะเดินหน้าทำความดีต่อไปวันนี้อาจารย์ขอ

มายที่จะส่งไปให้กับคุณผู้ฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงคุณผู้ฟังเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเรานะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะครับหรือสะดวกโทรศัพท์มาหาเรานะครับที่หมายเลข0532426564นะครับคุณฟังครับผมนนทัศน์ใจจิตและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับขอสันติสุขจงดำรงอยู่กับคุณฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ116

0: 6หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดภัยและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการทักษะดีมีงานทำค่ะ

7วิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ฮู้บ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่อยใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประชาชนไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลเข้าระบบ AI เพื่อป้องกันการรั่วไหลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนตรวจสอบก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ AI ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
5: พันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสเปิดเผยว่าปัจจุบันมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านขณะที่การใช้ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัติภายในองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศพร้อมแนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและเสียงปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งช่วยประชาชนกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐกว่า 12,000 คนขอรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจ
6: นางสมพิศรีคำแหงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการสำรวจข้อมูลประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่ามีจำนวน 12,171 คนประชาชนกลุ่มนี้สามารถขอรับสิทธิ์ด้วยตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองภายในวันที่21มิถุนายนนี้หรือติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยดำเนินการ ส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่นัดหมายไปหาที่บ้านส่วนกรณีประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลรายชื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญวางมาตรการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดฤดูฝน
7: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีสีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
9: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างสุคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
10: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
11: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
10: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
11: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
12: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเสียงจากวิทยาลัยสงบุรีรัมย์ค่ะ
14: ปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างใน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งเน้นสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้แก่ประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณโรงแรมเมเลียฮานอยพร้อมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายรอบด้านเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดและเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตย้ำว่าความยืดหยุ่นเป็นรากฐานสำคัญต้องเร่งบูรณาการทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้นอกจากนี้ประเทศไทยยังผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเปิดเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงให้เป็นห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนด้วยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIรวมถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงทางออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขควบคู่กับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมอาเซียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื่องจากอาเซียนยังมีจุดแข็งสำคัญที่หลายภูมิภาคยังขาดแคลนไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ย่านพระราม6 พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
6: พลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพาราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งคำให้การของพยานยังมีความขัดแย้งกันในหลายประเด็นจึงได้มอบหมายให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการเข้าดูแลผู้ประสบภัยกว่า70รายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปพักอาศัยกับญาติดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่8มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,460,623 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 19,958 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 755,619 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,014,422 ร้านค้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
7: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
8: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIVผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
9: จังหวัดสระแก้ว ดยสำนักการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศมิถุนายนมินตราอินทิราเจ็ดมิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
10: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
11: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
10: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
11: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
10: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
11: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
10: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
11: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม่
10: เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
11: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
12: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวาระสหกรณ์ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ลิเริ่มสร้างสรรค์มุ่งมั่นฟันฝ่าพัฒนาสหกรณ์เป็นสโลแกนนะครับที่ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นำโดยนะครับนายทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับยึดมั่นในการปฏิบัติการทำงานนะครับรับใช้สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์และประชาชนพี่น้องนะครับรัฐบาลนะครับขออภัยนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ฟังวันนี้วาระสหกรณ์นะครับกลับมาพบท่านผู้ฟังเป็นประจำอีกเช่นเคยนะครับทุกวันอังคารนะครับ10โมงนะครับตอนนี้ก็เวลา10โมงประมาณ10โมง15แล้วนะครับรายการของเราจัดถึง5โมงนะครับ11โมงนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครับ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับสื่อสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ครับซึ่งได้นำเรื่องราวนะครับข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรพี่น้องในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับความรู้ด้านการจัดการสหกรณ์นะครับตลอดจนสาระน่ารู้ต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่คุณผู้ฟังนะครับเป็นประจำเช่นเคยโดยการสนับสนุนนะครับจากนายทวีพัฒน์เหล่าบรรเทานะครับสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้กระผมนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับกราบผมนายจิรายุทธแวร์ชิมพีนะครับตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์นะครับทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์สวัสดีครับวันนี้นะครับมีเรื่องราวแวดวงการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรนะครับมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์ใครนะครับใครไปใช้สิทธินะครับที่นโยบายรัฐนำโดยท่านนายกอนุทินนะครับใครไปใช้สิทธิ์หรือยังฮะไทยช่วยไทยรัฐนะครับส่วนตัวนะครับไปใช้สิทธิ์มาแล้วนะครับเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับสำหรับเศรษฐกิจนะครับทุกวันนี้นะครับมันถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างมากนะครับขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับนะครับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยฮะขออธิบายทุกท่านทราบนะครับทางรัฐนะครับผู้ใดที่มีสิทธิ์แล้วนะครับไทยใครที่มีสิทธิ์แล้วนะครับขออนุญาตชี้แจงสิทธิ์ว่ารัฐเนี่ยให้เดือนละ 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทนะครับเป็นจำนวน4เดือนนะครับ4เดือนโอ้โหเยอะมากนะครับ4เดือนนี้นะครับ ประชาชนนะครับแต่ละเดือนเนี่ยเติมเงินเข้าไปเนี่ยครับ667บาทรวมที่รัฐให้แล้ว 1,000 บาทจะใช้จ่ายได้ที่นะครับ 1,667 บาทนะครับท่านใดมีความสงสัยบางคนก็ยังสงสัยนะครับว่า1,000 บาทที่รัฐให้มาเนี่ยเราต้องเติมเงินเข้าไปเท่าไหร่นะครับทุกท่านเติมเงินเข้าไปเลยครับเติมเงินเข้าไปในระบบเป่าตังนะครับ667บาทจะใช้จ่ายต่อเดือนได้ที่ 1,667 บาทนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับที่รัฐให้มา4เดือนครับ4เดือนนะครับสามารถรวมใช้จ่ายได้ภายใน4เดือนนี้นะครับเป็นจำนวนเงินอยู่ที่6,667บาทนะครับโอ้โห 6,000 กว่าบาทนี่สามารถใช้จ่ายซื้อของได้เยอะเลยฮะสามารถแบ่งเบาภาระของพี่น้องนะครับชาวประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับที่มีสิทธิ์ก็สามารถดำเนินการใช้สิทธิ์ของท่านนะครับแนะนำให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์ให้เต็มที่นะครับใช้สิทธิ์ให้คลุ้มนะครับโอเค60-40นะครับไทยช่วยไทยพัฒนะครับไม่สงสัยแล้วนะฮะต่อไปไม่สงสัยแล้วฮะว่าเราต้องเติมเงินเท่าไหร่นะครับ667บาทนะครับเติมเงินต่อเดือน1เดือนเติม667บาทนะครับใช้จ่ายต่อเดือนได้ที่ 1,667 บาทนะครับท่านใดที่สนใจนะครับใช้สิทธิ์ตอบใช้สิทธิ์นะครับประชาสัมพันธ์ต่อเลยนะครับสหกรณ์นะครับ การเกษตรกระสังนะครับจำกัดนะครับวันนี้นะครับมีทุเรียนน้ำแร่นะครับนะครับเป็นของดีของบุรีรัมย์นะครับอำเภอโนนสุวรรณนะครับทุเรียนเนื้อนุ่มรสชาติหวานมันนะครับเหมือนขัดตาดเนื้อเยอะแหมคำโปรยดีเหลือเกินฮะเม็ดเล็กพร้อมจำแหน่งแจกจ่ายความอร่อยแล้ววันนี้นะครับท่านใดนะครับที่เดินทางไปกระสังอำเภอกระสังนะครับตอนนี้ศูนย์จำหน่ายของทุเรียนนะครับอยู่ตั้งอยู่ที่นะครับด้านหน้าของสหกรณ์การเกษตรกระสังจำกัดนะครับเห็นชัดเลยครับพอเลี้ยวซ้ายแยกละกานะครับเลี้ยวซ้ายไปนะครับสหกรณ์เกษตรกระสังอยู่ขวามือนะครับที่ประชาสัมพันธ์นี่ไม่ใช่อะไรนะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ด้วยนะครับสหกรณ์เกษตรกระสังนะครับนำทุเรียนมาจำหน่ายแก่พี่น้องประชาชนนะครับโดยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ด้วยนะครับตอนนี้ราคาจำหน่ายกิโลกรัมละ115บาทตัวผมเองก็ไปซื้อมาลองทานแล้วนะครับอร่อยหวานมันนะครับสมคำล่ำลือนะครับว่าทุเรียนน้ำแร่นะครับท่านใดที่ยังไม่เคยรับยังไม่เคยชิมนะครับยังไม่เคยไปลองนะครับผมแนะนำเลยฮะอร่อยมากๆนะครับสำหรับทุเรียนน้ำแร่นะครับอันนี้กระสังนะครับกระสังต่อไปครับขยับเข้ามาในเมืองหน่อยฮะสกต.บุรีรัมย์นะครับสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์นะครับโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับต่างๆที่ทางสกต.เนี่ยเขามีแบรนด์นะครับก็นำมาเข้าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับก็จะมี ขออภัยนะข้าวสารนะครับซึ่งเป็นของซิกเนเจอร์เลยนะครับของสกต.นะครับข้าวสารแล้วก็กาแฟนะครับน้ำปลาน้ำปลาปลากระป๋องน้ำมันพืชอันนี้จำเป็นของใช้จำเป็นน้ำปลาน้ำมันพืชนะครับแล้วก็น้ำดื่มแล้วก็มีข้าว GI นะครับอ๋อมีเยอะเลยฮะมีอะไรนะฮะแล้วก็มีทุเรียนฮะทางสกต.นะครับตอนนี้นะครับมีทุเรียนนะครับล่าสุดเลยนะครับล่าสุดเลยเมื่อวันที่8นะครับ8มิถุนายนนะครับก็คือเมื่อวานนะครับสกต.บุรีรัมย์นะครับพร้อมด้วยทีมงานเดินทางเดินหน้าสนับสนุนเพิ่มช่องทางในการตลาดให้แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยนำผลผลิตอัตลักษณ์ชื่อดังนะครับทุเรียนหมอนทองน้ำแร่อำเภอโนนสุวรรณนะครับจะเต็มจำนวน3ตันก็คือ 3,000 กิโลกรัมนะครับเปิดจุดจำหน่ายให้ทุกท่านได้ลิ้มรองลิ้มรสนะครับความอร่อยกันถึงที่นะครับเมื่อวานนะครับไปออกบูธจัดงานอยู่ที่ณอาคารรัฐสภาครับเป็นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยนะครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นนะครับการกระจายรายได้และช่วยเหลือส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์โดยตรงนะครับให้ได้นำโอกาสนะครับผลผลิตคุณภาพที่ดีนะครับมาส่งต่อถึงมือผู้บริโภคซึ่งอยู่ในกทม.นั่นคือกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับในโอกาสนี้นะครับสกต.นะครับก็ได้เจอกับเหล่าคณะนะครับผู้บริหารต่างๆนะครับโครงการไทยช่วยไทยแล้วครับก็ทางทีมงานนะครับก็ขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้รับการสนับสนุนอำนวยความสะดวกเปิดโอกาสมาณที่นี้ทุเรียนหมอนทองน้ำแร่ของที่นี่นะครับมีคุณสมบัติและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับดินภูเขาไฟและน้ำแร่ธรรมชาติเพราะปลูกในพื้นที่ภูเขาไฟวิลามเรารู้อยู่แล้วนะครับเป็นพื้นที่ภูเขาไฟนะครับอุดมไปด้วยแร่ธาตุสูงและหล่อเลี้ยงด้วยน้ำแร่ธรรมชาติครับทำให้ต้นทุเรียนนะครับได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์รสชาติหวานมันละมุนลิ้นเนื้อละเอียดเนียนนุ่มไม่เป็นเส้นใหญ่นะครับรสชาติหวานกลมกล่อมนะครับ อันนี้ก็คือทางสกต.นะครับง่ายๆเราสรุปเลยว่าสกต.นะครับเมื่อวานไปออกบูธที่รัฐสภามานะครับก็เจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ในโครงการนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์น้ำเล่นเอ้ยทุเรียนน้ำเล่ของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ครับไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะครับทุเรียนน้ำเล่ของจังหวัดบุรีรัมย์ไปไกลนะฮะตอนนี้และประชาสัมพันธ์นะครับทางสกต.นะครับก็มีทุเรียนน้ำแร่นะครับจัดจำหน่ายกับพี่น้องชาวบุรีรัมย์นะครับท่านใดที่ยังไม่เคยไปสกต.นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยว่าสกต.นั้นที่ตั้งนะครับอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีบุรีรัมย์นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบิ๊กซีบุรีรัมย์นะครับเป็นที่ตั้งสำนักงานนะครับของสกต.บุรีรัมย์นะครับท่านใดที่ไปไม่ถูกนะครับโทรได้เลยนะครับ044-690-255นะครับหรือ081-966-1006นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ติดต่อที่ตั้งของสกต.สกต.จังหวัดบุรีรัมย์นะครับประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับไทยช่วยไทยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็คงจะไปใช้สิทธิ์นะครับก็คงจะไปซื้อทุเรียนสักลูกนะครับมาลองทานนะครับต่อไปนะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์อีกเหมือนกันครับประชาสัมพันธ์ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนะครับได้จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานนะครับหรือว่าเรียกว่า5สอนั่นเอง

เกิดการบูรณาการให้ความร่วมมือระหว่างบุคลากรในหน่วยงานนะครับทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับและขบวนการสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์นะครับจะเข้าร่วมโครงการในวันที่10มิถุนายน2569นะครับเวลา9โมงนะครับที่นิคมสหกรณ์สตึกนะครับหมู่7ตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกนะครับขบวนการสหกรณ์ที่มีความประสงค์นะครับที่จะไปร่วมกันปลูกต้นไม้ครับเอาง่ายๆครับคือการปลูกต้นไม้นะครับครับช่วงนี้ครับก็ประชาสัมพันธ์ไปน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในเบรกที่2ครับ

ครับกลับมาในเบรกที่2นะครับรายการวาระสหกรณ์นะครับในเบรกที่2นี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงกลุ่มเกษตรกรและความหมายและวิธีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรนะครับ ครับ ความหมายนะครับของกลุ่มเกษตรกรนะครับกลุ่มเกษตรกรนะครับตามพระราชกิจสวัสดิการว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร2547นะครับหมายความว่าบุคคลผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับเป็นหลักจำนวนไม่น้อยกว่า30คนและมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกันและกันนะครับในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในการจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรและจดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชกิจสวัสดิการนี้นะครับการจัดตั้งนะครับของกลุ่มเกษตรกรนะครับต้องมีไม่น้อยกว่า30คนนะครับผู้ประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมใครที่จะจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรเนี่ยต้องมีสมาชิกนะครับรวมตัวกันไม่ต่ำกว่า30คนนะครับและอาศัยในพื้นที่ที่อยู่ในเขตอำเภอเดียวกันนะครับบางคนจะอยู่ต่างอำเภอไกลกันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าการประชุมหรือการร่วมมือกันเนี่ยถ้าอยู่ไกลกันมากเนี่ยด้วยระยะทางเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็เดินทางไปหาสู่การลำบากนะครับก็เลยกำหนดไว้ว่าต้องเป็นในพื้นที่ที่อยู่ในเขตอำเภอเดียวกันนะครับ และก็นะครับให้30คนนะครับโดยตัวแทนนะครับให้ประสานขอคำแนะนำจากเจ้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ครับก็จะอยู่ในสำนักงานสหกรณ์นะครับแต่ละแห่งนะครับกระจายตัวอยู่77จังหวัดก็มี77แห่งนะครับโอ้76จังหวัดนะฮะขออภัยนะครับประเทศไทยมี76จังหวัดนะครับในกรณีกรุงเทพมหานครนะครับให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ในกรุงเทพในพื้นที่เขต1เขต2นะครับในการจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับขั้นตอนที่1นะครับรวบรวมนะครับเกษตรกรนะครับจัดตั้งเนี่ยต้องเป็นบุคคลธรรมดามีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะนะครับขั้นตอนที่2ต่อไปนะครับเป็นบุคคลประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับ3นะครับต้องไม่เป็นบุคคลผู้ล้มละลายนะครับมีจำนวน4มีจำนวนไม่น้อยกว่า30คนนะครับประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทเดียวกันและมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่อำเภอที่กลุ่มเกษตรกรนั้นดำเนินการอยู่นะครับ5มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม6นะครับไม่เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรอื่นบางท่านนะครับเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรนี้จะสามารถไปเป็นอีกกลุ่มนึงได้ไหมนะครับก็คือไม่ได้นะครับก็คือท่านใดเป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มนึงแล้วก็ไม่สามารถมาเป็นสมาชิกกลุ่มอื่นได้นะครับ7นะครับสมัครใจนะครับก็คือตามหลักการสหกรณ์เลยฮะต้องสมัครใจรวมตัวการรวมทุนรวมหุ้นนะครับ8นะครับยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเกษตรกรและข้อบังคับที่ร่วมกันกำหนดขึ้นโดยเคร่งครัดนะครับโดยจัดทำบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรนะครับในขั้นตอนที่2นะครับการเตรียมตัวนะครับการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรนะครับเมื่อทำตามขั้นตอนแรกไปแล้วนะครับหัวข้อแรกหัวข้อหลักไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจัดประชุมนะครับผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเนี่ยเลือกบุคคลในที่ประชุมไม่น้อยกว่า7คนเป็นคณะกรรมการนะครับกำหนดชื่อกลุ่มเกษตรกรนะครับตามความหมายให้ถูกต้องนะครับ3นะครับกำหนดวัตถุประสงค์ความหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกนะครับจัดทำรายชื่อเกษตรกรนะครับผู้ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับจัดทางร่างระเบียบข้อบังคับอันนี้สำคัญมากนะครับจัดทางร่างข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกรให้เรียบร้อยนะครับ
และขั้นตอนต่อไปนะครับต้องมีการนัดประชุมนะครับเป็นสมาชิกของกลุ่มสหกรณ์นะครับจัดทำระเบียบวาระการประชุมเตรียมบัญชีลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุมนะครับสมุดรายงานการประชุมนะครับจัดการประชุมให้เรียบร้อยนะครับแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนการขอจดแล้วครับการขอจดคณะกรรมการนะครับยื่นคำขอจดจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรต่อนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดนั่นคือสหกรณ์จังหวัดแต่ละแห่งนะครับแต่ละจังหวัดนะครับก็จะมีนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรนั่นคือสหกรณ์จังหวัดนั่นเองนะครับผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแต่ละท้องที่กรณีภูมิภาคหรือสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพในพื้นที่เขต1เขต2เนี่ยก็จะมีนายทะเบียนแต่ละแห่งนะครับให้เสนอจดนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการจดของกลุ่มเนี่ยคือ 1. คำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรนะครับ 2. ร่างบักข้อบังคับกลุ่มเกษตรกรนะครับ 4. ฉบับ 3. บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรนะครับจำนวน2ชุดสำเนารายงานการประชุมนะครับผู้ซึ่งจะจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับซึ่งมีวาระของกลุ่มนั้นๆ นะครับที่จะจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรเนี่ยมีความประสงค์อย่างไรอะไรเช่นใดนะครับให้ระบุลงไปในวาระของการประชุมนั้นเลยนะครับหกนะครับสำเนารายงานการประชุมแรกเป็นสำเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งอันที่สองสำเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกนะครับโอเคแล้วก็ยื่นต่อนายทะเบียนนะครับก็พอยื่นแล้วนี่ครับต่อไปก็จะเป็นการดำเนินการนะครับการจดทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องนะครับว่าหลักฐานที่เรายื่นมานั้นมีความถูกต้องนะครับเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับไหมของนายทะเบียนนะครับพอกลุ่มได้รับการอนุมัติแล้วเนี่ยครับกลุ่มจะได้รับจดทะเบียนแล้วมีสภาพเป็นนิติบุคคลนะครับบุคคลตามบัญชีเกษตรกรเนี่ยผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกเนี่ยมีสภาพเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดแห่งท้องที่รับจดทะเบียนและได้รับการชำระค่าหุ้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้วนะครับตามกฎหมายครบถ้วนลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกนะครับโดยคณะกรรมการเป็นผู้จัดทำครับโอเคนะครับสรุปขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรนะครับ 1. การรวบรวมเกษตรกรกำหนดหลักเกณฑ์นะครับ 2. การเตรียมการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรครับโดยจัดการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรจัดทำร่างระเบียบข้อบังคับจัดประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกนะครับ 3. การจดขอทะเบียนจะตั้งกลุ่มเกษตรกรนะครับคือการขอจดทะเบียนนั่นเองนะครับ4. การจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรนะครับรับคำจดแล้วรับจดทะเบียนรับจดทะเบียนข้อบังคับรับจดทะเบียนที่กลุ่มเกษตรกรแจ้งมาแล้วนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยครับขั้นตอนที่5นะครับการดำเนินการหลังจากได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรนะครับจัดทำใบสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยลงลายมือชื่อนะครับในทะเบียนสมาชิกเรียกเก็บค่าหุ้นนะครับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกครับแค่นี้ก็คือขั้นตอนการจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรนะครับท่านใดที่มีความสงสัยนะครับว่าถ้าเรารวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรซึ่งว่าประกอบอาชีพกลุ่มเดียวกันเนี่ยแล้วอยากจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรเนี่ยให้ทำอย่างไรนะครับวันนี้ก็ได้บอกขั้นตอนไปเบื้องต้นแล้วบางท่านอาจจะงงๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแนะนำนะครับให้ท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรก็ดีนะครับเป็นสหกรณ์ก็ดีนะครับแนะนำให้เข้ามาติดต่อที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ขอให้ติดต่อสำนักงานสหกรณ์ในจังหวัดแต่ละ
แห่งนั้นนะครับและแล้วแต่ท้องที่นั้นๆแล้วกันนะครับก็ให้เข้ามาสอบถามได้ครับยินดีนะครับเจ้าหน้าที่น่ารักนะครับยินดีให้คำแนะนำทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็วาระสากลก็ได้มาเล่าสู่กับพี่น้องสมาชิกขบวนการสากลแล้วก็ประชาชนท่านอื่นที่เข้ามารับฟังนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแต่ขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับฝ่ายวิกฤตไปด้วยกันนะครับขายข้อห้องใจนะครับสำหรับผู้ที่มีความสงสัยเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยประชาชนต้องเติมเท่าไหร่นะครับเมื่อรัฐนะครับให้เรา 1,000 บาทต่อเดือนนะครับเราผู้มีสิทธิ์นะครับเติมเงินเข้าไปในระบบ667บาทอันนี้แล้วแต่ความสะดวกนะครับไม่ได้บังคับว่าท่านต้องเติม667บาทถึงจะใช้สิทธิ์ได้นะครับบางท่านก็เติมแล้วแต่กำลังที่มีนะครับแต่จะบอกว่าถ้ารวมแล้วนะครับทั้งสิ้นทั้งเดือนเนี่ยเราใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่เลยก็คือให้มา 1,000 บาทใช้สิทธิ์ 1,000 บาทเนี่ยรวมแล้วนะครับเราจะมีกำลังการจ่ายเนี่ยอยู่ที่ 1,667 บาทเมื่อรวมกับสิทธิ์ที่รัฐให้มานะครับไม่งงนะฮะไม่งงนะฮะรัฐให้มา 1,000 นะครับถ้าเราใช้เต็มที่เลยใช้สิทธิ์ให้คุ้มเนี่ยเท่ากับเราเติมเงินเข้าไปในระบบเนี่ย667บาทเราจะมีกำลังการจ่ายอยู่ที่ 1,667 บาทรวม4เดือนเลยเราจะใช้จ่ายได้ 6,667บาทนะครับมากมากเลยดีมากมากเลยนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วทุกท่านบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยได้สิทธิ์มาแล้วเราจะไปใช้สิทธิ์ที่ไหนดีโอ้โหตอนนี้นะครับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับในโครงการนี้เต็มไปหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นในตลาดไนท์บาซ่าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับถนนคนเดินถนนซอกกาวนะครับร้านค้าต่างๆเนี่ยท่านจะสังเกตได้เลยว่าร้านใดที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะมีป้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสติดอยู่หน้าร้านเต็มไปหมดเลยฮะทุกท่านสามารถเดินเข้าไปจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ได้นะครับเป็นความต้องการของทุกท่านนะครับก็ส่วนตัวก็ไปใช้มาแล้วครับใช้มาเยอะแล้วนะครับก็ซื้อล่าสุดก็ไปซื้อทุเรียนมานะครับก็ซื้อทุเรียนซื้อกับข้าวนะครับท่านใดมีความสงสัยไม่น้อไม่น้อไม่น่าสงสัยแล้วนะครับก็ใช้สิทธิ์กันให้เต็มที่นะครับท่านใดมีสิทธิ์แล้วแต่ท่านใดที่ยังไม่มีสิทธิ์นี้ก็แนะนำให้ไปติดต่อที่ธนาคารนะครับในการขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับก็จะที่กรุงไทยนะครับถ้าจำไม่ผิดอะไรเป็นที่กรุงไทยนะครับสำหรับรายการวาระสหกรณ์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังนะครับโอเคสักครู่นะครับขออนุญาตตรวจสอบก่อนนะครับแหมขาดตกบกพร่องตรงไหนไหมนะครับว่าลืมประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรหรือเปล่า

ช่วงนี้ก็แนะนำให้ทุกท่านนะครับออกมาจับจ่ายใช้สอยใช้สิทธิ์กันให้เต็มที่นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับถ้าไม่มีใครออกมาใช้จ่ายเลยเนี่ยก็เศรษฐกิจก็จะฝืดนะครับ

ครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หน่วยงานเล็กน้อยนะครับด้วยสากลจังหวัดบุรีรัมย์นะครับร่วมประชุมติดตามการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ5ปีนะครับพ.ศ. 2571-2575นะครับแผนปฏิบัติการราชการประจำปีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับปีงบประมาณ2571นะครับประเด็นการพัฒนาที่1นะครับประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจครับวันจันทร์ที่8มิถุนายนครับ2569เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับนายทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับร่วมประชุมเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ5ปีนะครับเป็นแผนพัฒนาจังหวัดนะครับประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับณหอประชุมการยางแห่งประเทศไทยนะครับโดยมีนางสาวรีรัตน์นามปัญญาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะครับผู้แทนหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ละกรมนะครับเข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้นะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งแผนการจัดทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับในการพัฒนาที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนของคณะกรรมการนโยบายบริหารงานเชิงพื้นที่และบูรณาการครับที่เขากำหนดมาครับอันนี้ก็มีการประชุมนะครับแผนพัฒนาจังหวัดนะครับวันนี้ก็คือมีเท่านี้นะครับวันนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอกราบอภัยนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับมือใหม่นะครับมือใหม่แล้ววันนี้นะครับเวลาของทางรายการก็หมดลงแล้วนะครับวาระจากรจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับในวันอังคารหน้านะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ครับหากคุณผู้ฟังนะครับมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการและต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสหกรณ์หรือมีความประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ตั้งนะครับอยู่ที่328/11ถนนจิระนะครับอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือโทร044-611-442นะครับเว็บไซต์นะครับก็คือสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับทุกท่านนะครับที่มีความ อยากได้ความรู้หรืออยากติดต่อวิทยากรให้ไปให้คำแนะนำเกี่ยวกับสมาชิกหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับในการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์ก็สามารถนะครับติดต่อมาที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้นะครับทางเรายินดีลงไปช่วยเหลือแนะนำนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการวาระสหกรณ์นะครับสำหรับวันนี้ก็ผมนายจิรยุทธ์ ราชชุมพีนะครับทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยการนำของท่านทวีพัฒน์เหล่าบรรเทานะครับสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับด้วยบทเพลงนะครับที่ขอมาก็มีเวลาเหลือก็จะเปิดให้ฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมหารือทวิภาคีกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างรอบด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวังซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้านสำนักงานเลขาธิการ EEC พร้อมภาคเอกชนร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานภูมิภาคและยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาเซียน
5: นายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอกล่าวในการเดินทางร่วมคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามรวมถึงภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมว่าการเข้าร่วมหารือครั้งนี้ได้มีการนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มุ่งเน้นประเด็นความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่าง2ประเทศภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะระหว่างกลุ่มอมตะและบริษัท FPT Corporation ต ลอดจนความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP และบริษัท FPT Corporation ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำศักยภาพของพื้นที่ EEC ในฐานะประตูสู่การลงทุนและศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สายการบินของสหรัฐแบกรับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินเกือบ 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินมากว่า100วันสำนักงานสถิติการขนส่งของสหรัฐหรือ BTS รายงานว่าสายการบินของสหรัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงสูงถึง 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 230,000 ล้านบาทในเดือนเมษายนที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยละ78เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงเครื่องบินอยู่ที่ 4.11 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนซึ่งปรับตัวสูงขึ้นถึง94เซนต์เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินมากว่า100วันด้านสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศคาดการว่าธุรกิจสายการบินทั่วโลกในปี2569จะมีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านและต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นกำลังส่งผลให้แนวโน้มของธุรกิจการบินเปลี่ยนไปในทิศทางที่แย่ลงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
6: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
8: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะ

เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่อยใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งกระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องโดยตรงไปยังรัฐบาลอิสราเอลให้เข้าร่วมการเจรจาเพื่อยุติสงครามในเลบานอนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม Bทีมชาติไทยชนะทีมชาติมาเลเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณโรงแรมเมเลียฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีที่สำคัญในการแลกเป็นมุมมองอนาคตของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายรอบด้านทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์รูปแบบการค้าโลกที่เปลี่ยนไปและผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศโดยเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดและเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องเร่งบูรณาการเศรษฐกิจและเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเป็นเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงในห่วงโซ่อุปทานโลกและพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาซื้อเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนด้วยขณะเดียวกันควรเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงการร่วมมือกันแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขควบคู่กับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาโดยระบุว่าทั้งสองประเทศกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ผ่านการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยความเจรจาด้วยความสุจริตใจและความไว้วางใจเพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างรอบด้าน
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามณกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยการหารือครั้งนี้นับเป็นการพบปะระดับสูงด้านความมั่นคงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยทั้งสองฝ่ายพึงพอใจต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและกองทัพประชาชนเวียดนามทางการแลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพทั้งสองประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายไทยได้เชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมการประชุมอาเซียน ROK Defense Industry Cooperation Conference และงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยเดฟเอ็กซ์2026ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับภูมิภาคต่อไปสำหรับการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของไทยและเวียดนามในการเสริมสร้างความไว้วางใจ ความร่วมมือทางทหารและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียนภายใต้หลักการเคารพซึ่งกันและกันและการทำงานร่วมกันเพื่อสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งร่วมคณะไปกับนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามด้วย
4: นายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอร่วมเดินทางในคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยเพื่อเข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามรวมถึงภาคเอกชนไทยที่ดำเนินในธุรกิจหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในระดับสูงโดยการหารือดังกล่าวมุ่งเน้นประเด็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่าง2ประเทศภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU จำนวน2ฉบับได้แก่ความร่วมมือด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะระหว่างกลุ่มอมตะและบริษัท FPT Corporation ตลอดจนความร่วมมือด้านการประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP และบริษัท FPT Corporation ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำศักยภาพของพื้นที่ EEC ในฐานะประตูสู่การลงทุนและศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสรพรมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ณวันที่8มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,46,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 19,958 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 755,619 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,014,422 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับ TNC อีก 18,453 ร้านค้ารวมถึงมีร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,600 ร้านค้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสนอให้ใช้ข้อมูลเชิงลึกช่วยเหลือคนเปราะบางให้ตรงจุด
5: นางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.แสดงความเห็นด้วยกับนโยบายรัฐบาลที่จะทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะประเด็นการนำข้อมูลลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นเงื่อนไขซึ่งสอท.มองว่าควรมีระบบตรวจสอบที่ละเอียดและเป็นธรรมเนื่องจากในความเป็นจริงการที่บุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอาจไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างเพียงพอรัฐจึงต้องคัดกรองอย่างรอบด้านเพื่อมิให้กลุ่มเปราะบางตกหล่นทั้งนี้สอท.ได้เสนอให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งเรื่องรายได้อาชีพภาระค่าใช้จ่ายและสภาพความเป็นอยู่จริงเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือแบบตรงจุดซึ่งจะช่วยลดภาระทางการคลังในระยะยาวนอกจากนี้ยังเน้นย้ำว่าภาครัฐควรเปลี่ยนผ่านประชาชนจากผู้รับสวัสดิการไปสู่ผู้มีรายได้ที่มั่นคงด้วยการเร่งพัฒนาทักษะหรือรีสกิลและอัพสกิลเพื่อสร้างอาชีพซึ่งภาคอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐกว่า 12,000 คนขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจ
6: นางสมพิศรีคำแหงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการสำรวจข้อมูลประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่ามีจำนวน 12,171 คนประชาชนกลุ่มนี้สามารถขอรับสิทธิ์ด้วยตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองภายในวันที่21มิถุนายนนี้หรือติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยดำเนินการส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่นัดหมายไปหาที่บ้านส่วนกรณีประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลรายชื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อบรรดาบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ประกาศให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครการประกาศหยุดครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569พร้อมขอความร่วมมือสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home สำหรับหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่ได้ให้บริการประชาชนจำนวน3วันได้แก่วันที่12 14และ15ตุลาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้หากธนาคารใดมีภารกิจจำเป็นที่ต้องเปิดให้บริการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายก็สามารถพิจารณาเปิดทำการได้ตามความเหมาะสมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport โปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเตรียมเปิดเวทีใหญ่ระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนในวันที่11มิถุนายนนี
7: ้นายพชรอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่านายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้สั่งการให้มีการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขเงื่อนไขขอบเขตของงานหรือ TOR ให้รัฐและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยยืนยันกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาดำเนินการผ่านระบบ e-bidding ตามระเบียบของภาครัฐอย่างถูกต้องและไม่ใช่การแจก AI ฟรีแต่เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลครั้งใหญ่ของประเทศโดยจะจัดหาโมเดล AI จำนวน12โมเดลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจรวมกว่า5ล้านคนได้เข้าถึง AI ระดับโปรพร้อมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงและใช้งาน AI เพียงร้อยละ 10.7 ซึ่งยังต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนโดยตั้งเป้าว่าหากโครงการนี้สำเร็จจะช่วยดันอัตราการเข้าถึง AI ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23พร้อมยืนยันระบบความปลอดภัยของข้อมูลจะมีการจัดเก็บบนระบบคลาวด์ภายในประเทศและผู้ให้บริการจะไม่สามารถนำข้อมูลไปฝึกโมเดลต่อได้สำหรับงาน Thailand AI Passport Forum จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นณห้องประชุมใหญ่ชั้น2อาคาร4กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครซึ่งขอเชิญชวนภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้เชี่ยวชาญและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันและเวลาดังกล่าวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนตรวจสอบก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ AI เพื่อความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
8: พันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสเปิดเผยว่าปัจจุบันมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านขณะที่การใช้ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัติภายในองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศ
9: บุคคลทั่วไปถ้าอยากปลอดภัยเราจะต้องมีการตั้งค่านะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับมันจะมีการตั้งค่าเกี่ยวกับ security นะครับเรื่องของการที่อาจจะให้แชทนั้นหรือการสนทนานั้นเนี่ยเป็นลักษณะของชั่วคราวนะคือไม่มีการเก็บข้อมูลนะครับหรือว่าเรื่องของการที่เราใส่ข้อมูลอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่เข้าไปสู่กระบวนการเทรนนิ่งนะเพื่อเรียนรู้นะครับอันนี้เราสามารถทำได้ซึ่งกระบวนการนี้ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นในฝั่งผู้ใช้งานมากกว่าที่จะต้องตระหนักส่วนนี้แล้วต้องตั้งค่าในส่วนนี้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยเองนะครับยังไม่ถึงนะครับหมายความว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปควบคุมหรือขอข้อมูลหรือว่ามีการปิดกั้นหรือปิดบล็อกเราอาจจะต้องมีการระมัดระวังด้วยตัวเองก่อน
8: รองเลขาธิการสคสแนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและเสียงปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นวาสนาตระเกตรายงาน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมกับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับซูเปอร์เอลนิโญเพราะมีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงอาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่จะส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและปริมาณฝนน้อยกว่าปกติซึ่งอาจกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในวงกว้างล่าสุดได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกรมชลประทานวางแผนเพื่อรับมือปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยวางมาตรการ4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่กักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังเพื่อบริหารจัดการน้ำปฏิบัติการฝนหลวงส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและการเตือนภัยเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรที่ผลผลิตทางการเกษตรอาจได้รับความเสียหายขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เรียกประชุมผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่วางแผนปฏิบัติการเชิงรุกซึ่งจะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปโดยมีเป้าหมายคือมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยจะเป็นการช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานให้ครอบคลุมตามความต้องการของประชาชนและเกษตรกรนอกจากนี้ยังมีการทำฝนหลวงเพื่อสำรองน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วงซึ่งขณะนี้กรมฝนหลวงมีความพร้อมด้านบุคลากรและอากาศยานพร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศเข้าเงื่อนไขทั้งนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำในทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเกษตรกรและประชาชนได้อย่างทันท่วงทีศิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ย่านพระราม6 พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
12: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพาราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งคำให้การของพยานยังมีความขัดแย้งกันในหลายประเด็นจึงได้มอบหมายให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการเข้าดูแลผู้ประสบภัยกว่า70รายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปพักอาศัยกับญาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: รัฐบาลยืนยันไม่ขาดแคลนยาต้านเชื้อ HIV พร้อมกำชับสำนักงานประกันสังคมให้ดำเนินการจัดส่งยาให้ผู้ประกันตนอย่างครบถ้วนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องเดินทางไปโรงพยาบาลถึง7เที่ยวนั้นสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาใดๆสามารถดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องยาต้านไวรัส HIV สามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทร02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV ไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัส HIV ได้ตามปกติรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสนับสนุนการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV พร้อมทั้งเข้าใจผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งที่ผ่านมาทุกรัฐบาลและทุกภาคส่วนมีความพยายามที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาต้านไวรัส HIV อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทที่ได้บรรจุสิทธิประโยชน์การดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสเพื่อให้เข้าถึงการรักษาและบริการอย่างเท่าเทียมกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก
13: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ที่มีเป้าหมายจะขจัดความรุนแรงและการละเมิดสิทธิเด็กทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกออนไลน์ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงการทำงานของ2กระทรวงแบบไร้รอยต่อจะมีการประสานระบบแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงด้วยการเชื่อมโยงระบบเซฟสคูลของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม.1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและรักษาความลับสูงสุดนอกจากนี้ยังมีทีมสหวิชาชีพแบบเชิงรุก1ทีม1เป้าหมายที่จะทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ให้เกิดพม.จังหวัดหน่วยงานการศึกษาและท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อร่วมกันคัดกรองและเข้าช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ทันทีกนิกาแก้วใสรายงาน
0: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัล
14: นายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ2569โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก10สถาบันการศึกษาเข้าร่วมณอาคารศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่ภาพออกอากาศกรมประชาสัมพันธ์โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้การเผยแพร่คุณค่าของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการนำเนื้อหาสาระความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันทางนี้เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ทั้งในด้านทักษะการคิดคอนเทนต์การสรุปประเด็นเทคนิคการผลิตและนำเสนอคลิปวิดีโอสั้นให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับชิ้นงานประชาสัมพันธ์ให้ก้าวล้ำทันสมัยและเผยแพร่คุณค่าของสารานุกรมไทยสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป
15: สำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมในวันนี้นะครับจะได้รับรู้ทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติในการนำหลักสูตรการผลิตสื่อที่ทันสมัยไปใช้ในการปรับทักษะแนวคิดการทำคอนเทนต์การสรุปเทคนิคการผลิตคลิปวิดีโอสั้นการใช้ AI ในการสร้างภาพประกอบต่างๆนะครับแล้วก็ทุกคนจัดการเป็นเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นกระบอกเสียงสำคัญของบริษัทสารานุกรมสำหรับเยาวชนที่จะต้องการสร้างพลังเครือข่ายอันเข้มแข็งในการให้ประชาชนให้เยาวชนได้รู้ถึงคุณค่าของสารานุกรมไทยที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
14: โอกาสนี้ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้ประกาศคาถาพิเศษในหัวข้อถอดรหัสคุณค่าจากแนวพระราชดำริสู่ตำราที่มีชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางแก่ผู้เข้าอบรมพร้อมเน้นย้ำว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่เหนียวแน่นระหว่างมูลนิธิและกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงปรารถนาให้คนไทยนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียนและการทำงานอีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้เยาวชนสามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างยั่งยืนชาวนันท์มาลีรายงาน
0: ประธานกรรมการการเลือกตั้งยืนยันพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาอย่างละเอียดรอบคอบและไม่มีการรวบรัดคดีอย่างแน่นอน
16: นายณรงค์กลั่นวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการสมยอมกันในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ซึ่งเริ่มพิจารณานัดแรกไปเมื่อวานนี้

0: แต่สุดท้ายที่จะมีการลงมติร่วมกันในคราวเดียวมีความบริสุทธิ์และยุติธรรมที่สุดชวิสาประทุมมารายงาน
1: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
2: ผมกิตติเดชแสนนังกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลั่นเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อที่จริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได้
1: เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโจเซฟอูนแห่งเลบานอนกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ซึ่งออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่เรียกร้องโดยตรงไปยังรัฐบาลอิสราเอลให้เข้าร่วมการเจรจากับเลบานอนเพื่อยุติสงครามในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้กำลังทางทหารจะไม่มีวันทำให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยแก่อิสราเอลขณะเดียวกันทั้งเลบานอนและอิสราเอลจะต้องยุติความเป็นศัตรูกันอย่างถาวรและข้อตกลงยุติสงครามอาจเป็นหนทางที่นำไปสู่สันติภาพที่ชอบธรรมและยั่งยืนระหว่าง2ประเทศทั้งนี้สงครามในเลบานอนปะทุขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาหลังกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนเปิดฉากโจมตีอิสราเอลจนทำให้อิสราเอลตอบโต้ด้วยการโจมตีกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐกำลังพยายามทำหน้าที่คนกลางเพื่อให้เกิดการยุติการสู้รบโดยสมบูรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าได้สนทนากับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ตคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งการสนทนาในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเชิงบวกอย่างมากและแสดงความชื่นชมการทำงานของสหรัฐเพื่อยุติสงครามในยูเครนซึ่งอาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษนายกรัฐมนตรีฟิลิสแมทของเยอรมนีและประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสประกาศสนับสนุนข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ให้มีการเจรจาโดยตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยยุโรปจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีองค์กรรณรงค์เพื่อการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศหรือ ICANN เผยแพร่รายงานที่ระบุว่าทั่วโลกมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์พุ่งสูงถึงเป็นประวัติการณ์ในปี2568โดยประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้ง9ประเทศมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์รวมกันเกือบ 119,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ19จากปี2567ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศเหล่านี้ปรับปรุงและใช้งานคลังอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นโดยสหรัฐเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายด้านอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดอยู่ที่ 69,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองลงมาได้แก่จีนอยู่ที่ 13,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 12,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับขณะที่นางซูซี่ชไนเดอร์ผู้อำนวยการไอแคนเตือนว่า เป็นเรื่องที่น่าตื่นตระหนกอย่างมากที่การใช้จ่ายด้านอาวุธนิวเคลียร์พุ่งสูงขึ้นและเมื่อประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจเพิ่มความเสี่ยง

0: ของการใช้อาวุธนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37รายส่วนใหญ่เสียชีวิตจากเศษซากอาคารที่พังลงมาและดินโคลนถล่มนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า500คนและสูญหายอีกหลาย10คนโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องขณะที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศประกาศยกเลิกการเตือนภัยคลื่นสึนามิแล้วโดยสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวแห่งฟิลิปปินส์รายงานว่าสถานีตรวจวัดระดับน้ำทะเลตรวจจับคลื่นสึนามิสูง1เมตร48เซนติเมตรในเมืองเคียมบาจังหวัดสรังกานีแต่ความสูงของคลื่นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีการชิงชัยรวม4ระยะทางได้แก่1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยในระยะทาง10กิโลเมตรผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเฝ้าฝ่าละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้เวลา6นาฬิกาถึง10นาฬิกาณกองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จหลังจบการแข่งขันโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U19 กล่าวว่าทีมยังต้องพัฒนาในระบบวิธีการทีมยังมีจุดผิดพลาดซึ่งเกมนี้ความกดดันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เล่นกันผิดวิธีการซึ่งต้องการให้นักเตะเล่นตามวิธีการที่วางไว้เพราะหากสามารถเล่นตามระบบผลการแข่งขันจะออกมาดีสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพช้างศึก U19 จะลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติเวียดนามหรือรองแชมป์กลุ่ม C ระหว่างออสเตรเลียหรือกัมพูชาในวันที่11มิถุนายนนี้เวลา16นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ระหว่างทีมชาติจีนทีมอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติไทยทีมอันดับ93ของโลกแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ง่ายในการรับมือเป็นเกมที่ยากและท้าทายแต่ทีมไทยก็เดินทางมาด้วยสภาพจิตใจที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีตลอด3วันที่ผ่านมาและทุกคนต่างตั้งตารอการแข่งขันนัดนี้สำหรับทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 18:35 นาทีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันนี้เช่นเดียวกันเวลา 18:00 นความพร้อมของทีมชาติที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพเริ่มที่ทีมชาติฝรั่งเศสลงสนามอุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกพบกับทีมชาติไอร์แลนด์ผลปรากฏว่าทีมตราไก่เอาชนะไปได้3ประตูต่อ1โดยได้3ประตูจากไมเคิลโอลิเซ่ปีกตัวเก่งจากบาเยิร์นมิวนิกในนาทีที่43 49และ75ส่วนไอร์แลนด์ได้ประตูจากแพทริกเคลลี่ในนาทีที่64ขณะที่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้ลงอุ่นเครื่องเช่นเดียวกันโดยพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานผลปรากฏว่าทีมอัศวินสีส้มเฉือนเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1จากการทำประตูของโคดี้กัคโป ในนาทีที่32จากนั้นอุซเบกิสถานได้ประตูตีเสมอจากอีกอร์เซเกเยฟอดีตศูนย์หน้าของ BG ปทุมยูไนเต็ดในนาทีที่90+2และเนเธอร์แลนด์มาได้ประตูชัยจากจุดโทษของโคดี้กักโปในนาทีที่90+8นอกจากนี้เยเรียนทิมเบอร์แบ็คขวาคนสำคัญของทีมอัศวินสีส้มจำเป็นต้องถอนตัวออกจากทีมชุดนี้หลังอาการบาดเจ็บบริเวณโคนขาหนีบยังไม่หายดีโดยโรนัลด์คูมันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเนเธอร์แลนด์ได้ตัดสินใจเรียกลุชชาเรลเกียตรูด้ากองหลังของซันเดอร์แลนด์เข้ามาติดทีมชุดนี้แทนสำหรับเนเธอร์แลนด์จะลงประเดิมสนามศึกฟุตบอลโลก2026รอบแรกกลุ่ม F กับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่14มิถุนายนนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทำผลงานแพ้4นัดรวดเก็บได้2คะแนนโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ยังมีสิ่งที่ดีจากการแข่งขันโดยเฉพาะการสามารถเก็บคะแนนได้2คะแนนแม้จะไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แต่ทีมได้ประสบการณ์เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาทั้งในส่วนของจุดอ่อนและจุดบกพร่องต่างๆต่อไปนอกจากนี้ทีมงานจะเร่งศึกษายุทธวิธีและวางแผนการเล่นอย่างละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในสนามต่อไปอย่างเต็มที
2: ่สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำในเรื่องของร่างกายก็ต้องเตรียมให้พร้อมเรื่องของเทคนิคแล้วก็จิตใจนะครับมันจะต้องเดินไปคู่กันแล้วก็การศึกษายุทธวิธีที่จะเตรียมแข่งขันกับทีมที่จะแข่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเครนแล้วก็ทีมอื่นๆนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่นะครับก็คิดว่าทุกคนก็ทราบดีพวกเราชี้แจงแผนการเตรียมทีมกันแล้วนะครับที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะเดินหน้าที่จะเตรียมงานต่อไปอ๋อครับรายชื่อเดี๋ยวผมขอเช็คสภาพก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะลงเล่นเทคนิคได้เพียงแต่ทำแค่ร่างกายนะครับขอตรวจสอบนิดนึง
1: สำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากโดยวันที่17มิถุนายนพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กนายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปริญเลาหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือหนึ่งทีมชาติไทยโดยรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Fanpage Thailand Chess Association ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคำว่าวิทยากับคำว่าศาสตร์คำว่าวิทยามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวิทยาซึ่งแปลว่าความรู้ส่วนคำว่าศาสตร์ก็มาจากคำภาษาสันสกฤตว่าศาสตระ ซึ่งแปลว่าคัมภีร์ตำราความรู้ในเมื่อทั้งคำว่าวิทยาและคำว่าศาสตร์หมายถึงความรู้คำว่าวิทยาศาสตร์จึงหมายถึงความรู้ปัจจุบันคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นศัพท์บัญญัติมีความหมายตรงกับคำว่า science ในภาษาอังกฤษหมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบวิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 11:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 17:49 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2639600-99ต่อ1150สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 บาทถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายนนี้กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือ doe.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานอธิการบดีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลนักวิชาการศึกษานิติกรนักกิจการนักศึกษาและนักพัฒนาการกีฬาอัตราว่างรวม7อัตราผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือดาวน์โหลดได้ทาง www.trisu.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเลขที่333หมู่1ถนนสุขุมวิทตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน400บาทสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตะสาธารณสุขจำนวน5อัตรานิติกรปฏิบัติการ7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านเวชกิจฉุกเฉินจำนวน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน21อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงาน11อัตรานายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านโยธา6อัตราและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ moph.jobthaigov.comตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพฤติกรรมการเงินที่อาจเป็นสัญญาณโรคสมองเสื่อมท่านผู้ฟังคะสมองเสื่อมไม่ได้แสดงออกแค่อาการหลงลืมหรือหาคำพูดไม่ออกเท่านั้นแต่ยังสะท้อนผ่านพฤติกรรมด้านการเงินได้ด้วยผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากผู้สูงอายุเริ่มมีความผิดปกติในการจัดการเงินอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคสมองเสื่อมที่ควรเฝ้าระวังดร.บอนนี่เลวินผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทจิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยไมอามีสหรัฐอเมริกาอธิบายว่าช่วงแรกผู้ป่วยอาจยังทำธุรกรรมง่ายๆได้แต่เมื่อโรคดำเนินไปการจ่ายบิลคำนวณเงินการใช้บัตร ATM อาจเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆสัญญาณด้านการเงินที่ควรสังเกตคือลืมจ่ายบิลรายเดือนหรือมีใบแจ้งหนี้ค้างจำนวนมากมีการซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือผิดปกติใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นโดยไม่มีสาเหตุถอนเงินสดออกมาโดยไม่สามารถอธิบายได้ล็อกอินธนาคารออนไลน์ผิดซ้ำๆบัตรหายหรือถูกขโมยบ่อยต้องเปลี่ยนรหัสพินเป็นประจำหากพบพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยครั้งควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินอาการทางสมองและหาทางป้องกันความเสื่อมที่อาจรุนแรงขึ้นส่วนวิธีป้องกันและช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ครอบครัวช่วยกันวางระบบการเงินเช่นจัดทำงบประมาณรายเดือนตั้งระบบหักบิลอัตโนมัติและใช้เทคโนโลยีติดตามการใช้จ่ายเพื่อป้องกันความสับสนและการถูกหลอกลวงนอกจากนี้การมอบอำนาจให้บุคคลที่ไว้ใจได้ดูแลเรื่องการเงินยังเป็นเกราะป้องกันสำคัญต่อการถูกมิจฉาชีพเอาเปรียบผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมมักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพทั้งแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกลวงว่าถูกรางวัลลอตเตอรี่หรือแอบอ้างเรื่องต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินการมีระบบตรวจสอบธุรกรรมและการสื่อสารที่รัดกุมช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโกงได้ถ้าคนในครอบครัวเริ่มมีพฤติกรรมการเงินผิดปกติควรพาไปพบแพทย์โดยเร็วเพราะการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาและวางแผนการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพจบบทความประจำวันเรื่องพฤติกรรมการเงินที่อาจเป็นสัญญาณโรคสมองเสื่อมเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตที่วงเช่นเคยค่ะ
1: พบกันเป็นวันที่2กับฉากหลังเขียวๆสบายๆแบบนี้ใน Facebook Live ที่ถ่ายทอดคู่ขนานไปกับ FM 92.5 ในส่วนกลางและคลื่นต่างๆในเครือข่ายภูมิภาคทั่วประเทศเลยนะครับ Facebook Live วันนี้ก็ดูแลโดยทีมนิวมีเดียนะครับก็ทำการไลฟ์แล้วสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกดไลฟ์กดแชร์ให้ข้อคิดเห็นและฝากคำถามได้วันนี้คุณสายชนนีสั่งช่วยควบคุมเสียงและคุณณัชวีอารีวงศ์ประสานงานประเด็นที่จะคุยกันวันนี้คือประเด็นคุยกันประกันสังคมกับพัฒนาการล่าสุดของการคัดเลือกบุคลากรภายในบอร์ดประกันสังคมนั่นเองช่วยกันตรวจสอบช่วยกันติดตามเพื่อความโปร่งใสนะครับการมีส่วนร่วมการบริหารกิจการนะครับเราก็จะได้ทราบว่าในส่วนของกิจการภายในประกันสังคมนั้นเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบไหนมันเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่เราไม่มากก็น้อยแหละครับนั่นคือเรื่องราวของเราที่จะมาพูดคุยสัมภาษณ์กันวันนี้และนอกจากนี้ข่าวสารที่น่าสนใจที่จะมาฝากกันกับ1ชั่วโมงนี้ครับ
0: ใช่แล้วค่ะเรื่องราวของนโยบายของภาครัฐวันนี้ก็คุยกันเต็มๆในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังนะคะเพราะว่ามีเรื่องที่น่าสนใจหลายๆเรื่องมีวันนี้คณะรัฐมนตรีไม่ได้ประชุมวันอังคารปกติจะมีการประชุมนะคะแต่วันนี้เลื่อนไปเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้แทนนะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นแล้วผลการประชุมก็จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐก็คอยติดตามกันนะคะ
1: ครับฉากหลังวันนี้สีเขียวๆภาคใต้ก็มีเหมือนกันที่จังหวัดระนองไม่ใช่มีแค่ชายหาดสวยงาม แบบว่าต้องลงทะเลอย่างเดียวนะครับป่าชายเลนสวยๆก็มีที่นี่ครับเกาะพยามเที่ยวเมืองระนองซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแห่งหนึ่งนะครับขนานนามว่าเป็นมัลดีฟส์เมืองไทยพื้นที่ราวๆ35ตารางกิโลเมตรเท่านั้นทะเลสวยวิวชายหาดสวยงามนะครับมีป่าชายเลนที่สวยงามรีสอร์ทชื่อดังตั้งอยู่ได้พักผ่อนเหมือนฟิลไปมัลดีฟส์เลยแหละครับไม่ต้องหากใครต้องการหลบเลี่ยงความพลุกพล่านนะครับก็ไม่ต้องไปเผชิญกับผู้คนมากมายที่นี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเป็นเมืองรองแต่มีศักยภาพโดดเด่นมากๆพาไประนองเพราะว่ามีกิจกรรมลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวแหมชื่อไพเราะทีเดียวนะครับกิจกรรมที่จะนำเสนอเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอ่านพื้นถิ่นสินค้าชุมชนในจังหวัดระนอง19-21มิถุนายนนี้ใครมีเวลาไปกันได้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นกล้าวศูนย์การค้าที่ระนองนะครับ ขออภัยครับ เพื่อสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดระนองนะครับ ซึ่งบางคนบอกว่าฤดูฝนไม่ใช่ช่วงเวลาท่องเที่ยวแต่สำหรับระนองนั้นกลับเป็นช่วงเวลาที่สวยที่สุดเพราะว่าธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ที่สุดทั้งพื้นป่าน้ำตกป่าชายเลนแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวพักผ่อนฟื้นฟูสุขภาพท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวโอ้โหชื่อไพเราะทีเดียวนะครับ19-21มิถุนายน
0: ค่ะเขาจัดที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าจริงๆนะเป็นการแบบนำสินค้าชุมชนนำเรื่องของการประชาสัมพันธ์จังหวัดให้ไปเที่ยวกันหรือเปล่า
1: แสดงว่าผมเข้าใจผิดคิดว่าจัดที่ท้องที่ที่นู่นเลยแต่จัดที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานครนะครับก็คือ10โมงถึง4ทุ่มที่ลานกิจกรรมไปค้นพบเสน่ห์ระนองก่อนอุ่นเครื่องกันแล้วที่มหกรรมแห่งนี้ก็จะมีสินค้าของฝากลิ้มรสอาหารรวมไปถึงแพ็กเกจการท่องเที่ยวใครที่สนใจจะไประนองที่นี่ก็จะมีข้อมูลต่างๆที่ให้ท่านได้เห็นนะครับก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ระนองไปในตัวด้วยว่าจังหวัดนี้มีดีอย่างไรและจะไปท่องเที่ยวที่ใดบ้างมีแพ็กเกจอะไรที่น่าสนใจนะ
0: อ๋อใช่วันที่19-21นี้นะคะชื่องานก็น่าไปเนาะลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยว
1: ไพเราะมาก
0: น่ารักนะคะ เป็นจังหวัดเมืองรองก็จริงแต่ว่ามีอะไรที่น่าสนใจเนาะระนองนั้นมีน้ำแร่ไหม
1: น้ำแร่นะครับเขานำเข้าจากระนองมาด้วยที่กรุงเทพมหานครที่น้ำแร่ดังๆไฮโซหรูหราเน
0: ี่
1: ย
0: เพราะว่ามีบ่อน้ำแร่ด้วยนะคะแล้วก็ที่ให้เห็นรีวิวที่ทางเพจ Facebook ก็คือเกาะพยามซึ่งถือว่าเป็นทะเลที่สวยงามมากๆนะคะเห็นเขาพายเรือกันเห็นไหมคะ
1: ใช่ใช่โอ้โห
0: ทะเลสวย
1: นึกภาพถ้าเราไปพายอยู่ที่นู่นเนี่ยบรรยากาศป่าชายเลนเรียบไปกับความอุดมสมบูรณ์ของสีเขียวตัดกับท้องทะเลโอ้โหเป็นสิ่งที่หาได้ยาก
0: ใช่เพราะว่าเป็นบรรยากาศดีๆเป็นธรรมชาติแบบระบบนิเวศ
1: ใช่
0: ไหมคะ ก็หาเวลาไปเที่ยวกันนะคะที่เกาะพยามเห็นเป็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเห็นแล้วก็น่าไปเที่ยว
1: ใช่
0: เพจ Facebook นะคะใครไปดูก็จะเห็นเราสองคนแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้วันนี้วันอังคารค่ะปกติแล้วก็จะมีการพูดคุยกันเรื่องของผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของความก้าวหน้าความคืบหน้าต่างๆในเรื่องของผู้ประกันตนและนายจ้างผู้ประกอบการทั้งหลายก็ต้องคอยอัปเดตข่าวสารกันนะคะวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้ประกันตนพวกที่จะต้องใช้สิทธิ์ในการที่จะนำเสนอเรื่องราวข้อเรียกร้องต่างๆนะคะของผู้ประกันตนนายจ้างเองผู้ประกอบการเองก็ควรจะมีส่วนในการดำเนินงานของประกันสังคมด้วยนะคะวันนี้มีเรื่องของการเลือกตั้งค
1: ่
0: ะ
1: นี่ไงฮะการบริหารงานที่เราจะมีส่วนร่วมเพราะว่าประกันสังคมก็เป็นหน่วยงานตัวแทนในการปกป้องผลประโยชน์แล้วก็รักษาทรัพยากรต่างๆให้แก่สังค
0: ม
1: แล้วก็นำทรัพยากรเหล่านั้นมาพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นเองนะครับ
0: ค่ะ
1: ในตอนนี้ก็มีคอมเมนต์ออกมานะคุณจัชราทักทายมาบอกเห็นภาพด้านหลังแล้วสบายตาเลยแล้วก็สบายใจไปด้วยที่ผู้ฟังผู้ชมชอบนะครับก็สบายตาจริงๆนะไปเที่ยวกันได้นะครับคุณอัชราระนองนี่เองใครคิดว่าจังหวัดของท่านนั้นมีทีเด็ดไม่แพ้กันก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับก็เปิดให้ในวันนี้แต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ช่วงของ
0: คุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
0: คุยกันประกันสังคมในช่วงนี้นะคะเราจะคุยกันในประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะแขกรับเชิญที่มาพูดคุยกันในช่วงนี้คือคุณปุณรัตน์หมอกม่วงนิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการและก็ผู้รับฟังรายการทุกๆท่านครับผมคุณรัตน์หมอกม่วงครับจากสำนักงานประกันสังคมครับ
0: ค่ะวันนี้คุยเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอยากให้เท้าความถึงที่มาที่ไปก่อนนะคะว่าทำไมถึงต้องมีการเลือกตั้งคะ
3: ครับผมคือในส่วนของประกันสังคมนะครับก็จะมีกองทุนที่หลักๆนะครับที่อยู่ในความดูแลก็คือในส่วนของกองทุนประกันสังคมนะครับแล้วก็กองทุนเลือกแทนนะครับซึ่งในส่วนของกองทุนประกันสังคมนะครับก็จะมีคณะกรรมการประกันสังคมนะครับที่มีส่วนในการบริหารจัดการกองทุนนะครับเพื่อที่จะให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งในส่วนของกองทุนประกันสังคมนี้นะครับก็จะมีคณะกรรมการประกันสังคมที่มีมาบริหารจัดการนะครับซึ่งมีรวมจำนวนหนึ่ง21 คนนะครับ21 คนนี้นะครับก็จะมาจากทั้งในส่วนของฝ่ายนายจ้างนะครับฝ่ายผู้ประกันตนนะครับฝ่ายละ7 คนนะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลอีก7 คนนะครับซึ่งในส่วนของฝ่ายรัฐบาลเอง7 คนนะครับก็จะมีท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะครับก็จะเป็นประธานกรรมการนะครับซึ่งก็จะนอกจากนั้นนะครับก็จะมีผู้แทนนะครับจากกระทรวงต่างๆครับผมนะครับอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะร่วมเป็นกรรมการด้วยนะครับซึ่งในส่วนของฝ่ายรัฐบาลนะครับก็จะมาจากการแต่งตั้งนะครับแต่ในส่วนของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละ7 คนนี้นะครับก็จะมาจากการเลือกตั้งนะครับซึ่งในส่วนของคณะกรรมการประกันสังคมเองนะครับก็จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง2 ปีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการประกันสังคมในชุดปัจจุบันนะครับก็ได้หมดวาระไปนะครับเมื่อวันที่13กันกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับผมก็เลยหยุดตอนนี้นะครับก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเลือกตั้งนะครับคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและผู้ฝ่ายผู้ประกันตนนะครับเข้ามาบริหารจัดการกองทุนนะครับต่อจากคณะกรรมการชุดเดิมครับผ
0: มการเลือกตั้งทั้งหมด21 ท่านนะคะที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของบอร์ดประกันสังคมเนี้ยมีระยะเวลา2 ปีติดต่อกันไม่เกิน2 วาระนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ต้องมีการดำเนินการเรื่องของการเลือกตั้งแล้วนะคะคณะกรรมการประกันสังคมนั้นโดยทั่วไปแล้วจะต้องมีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
3: ครับผมในส่วนของอำนาจหน้าที่นะครับของคณะกรรมการประกันสังคมนะครับก็จะมีหน้าที่ในส่วนของการกำหนดนโยบายนะครับหรือว่าการให้คำแนะนำต่างๆนะครับเกี่ยวกับการออกกฎหมายของประกันสังคมนะครับซึ่งก็จะมีการออกกฎหมายต่างๆนะครับก็เพื่อที่จะคุ้มครองดูแลสิทธิ์ให้กับผู้ประกันตนนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันนะครับรวมถึงการส ัฒนาสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับให้กับผู้ประกันตนด้วยนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะมีหน้าที่นะครับในการกำหนดทางนะครับหรือว่ากำกับดูแลในการบริหารจัดการกองทุนนะครับเพื่อที่จะให้กองทุนนะครับมีการบริหารจัดการไปด้วยมีความโปร่งใสนะครับมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆนะครับกับคณะกรรมการต่างๆของสำนักงานประกันสังคมด้วยครับ
0: ค่ะ
1: ที่มาของการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนั้นเป็นมาเป็นไปยังไงครับทำไมต้องแบ่งเป็น2ส่วนนี
3: ้อ๋อครับผมคือในส่วนของประกันสังคมนะครับก็ตามที่ได้นำแจ้งนะครับก็คือจะมาจาก3ส่วนส่วนฝ่ายนายจ้างฝ่ายผู้ประกันตนนะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลนะครับซึ่งหลักๆนะครับในส่วนของที่มาของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับก็ได้กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงแรงงานนะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพ.ศ. 2564นะครับซึ่งในการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสังคมในชุดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในชุดปัจจุบันนะครับก็ได้ใช้ระเบียบตัวนี้นะครับมาใช้ในการกำหนดแนวทางในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนะครับรวมถึงคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนนะครับที่จะได้มาในการลงตำแหน่งในที่กำลังจะดำเนินการเลือกตั้งอยู่นะครับก็ใช้ระเบียบตัวเดียวกันนะครับซึ่งระเบียบตัวนี้นะครับก็จะมีหลักเกณฑ์หลักๆนะครับก็จะเป็นการกำหนดให้ประเทศเนี่ยนะครับประเทศเรานะครับเป็นประเทศในสัดส่วนเลือกตั้งนะครับกำหนดวิธีการเลือกตั้งนะครับโดยตรงนะครับได้รับนะครับโดยการใช้บัตรเลือกตั้งนะครับนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่มีสิทธิเลือกตั้งนะครับสามารถที่จะเลือกผู้แทนของตนได้เนี่ยไม่เกิน7หมายเลขนะครับรวมถึงได้กำหนดหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็วิธีการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยนะครับหรือว่าการได้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนเนี่ยมาในการบริหารการกองทุนเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพด้วยครับ
0: ค่ะและผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเนี่ยมาจากไหนคะ
3: ครับก็จะมาจากการเลือกตั้งครับผม
0: ค่ะ
3: ครับโดยถึงการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของการมีสร้างความมีส่วนร่วมนะครับทั้งจากของฝ่ายนายจ้างเองนะครับแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนนะครับซึ่งการเลือกตั้งสังคมครั้งแรกเลยนะครับก็จะมีมาเมื่อวันที่24ธันวาคม2566ที่ผ่านมานะครับซึ่งคณะกรรมการผู้เป็นกลางเนี่ยนะครับก็ได้หมดวาระลงนะครับตามที่แจ้งนะครับก็คือวันที่13กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับซึ่งกกต.ได้มีการกำหนดวันเลือกตั้งนะครับไว้เป็นวันที่27กันยายน2569นี้ครับ
0: อ๋อค่ะก็คือหมดวาระแล้วต้องเตรียมเลือกตั้งชุดใหม่แล้วนะคะ
3: ครับผม
1: กระบวนการการจัดการเลือกตั้งนะครับมีลักษณะไหนยังไงครับ
3: ในส่วนของการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนะครับก็จะมีระทั้งระดับส่วนกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของลงไปในส่วนของแต่ละจังหวัดนะครับแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งก็จะมีคณะกรรมการหลักๆนะครับก็จะมีอยู่3ชุดนะครับที่จะไปกำกับดูแลในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับคณะกรรมการที่มีกำกับชุดใหญ่เลยนะครับก็จะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือว่าเรียกว่ากกต.นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนน
0: ะคร ับ
3: ก็จะมีหน้าที่ในการควบคุมนะครับและก็ดำเนินการในการจัดการเลือกตั้งนะครับให้เป็นไปด้วยความสุจริตเสรีนะครับและก็เป็นธรรมนะครับก็จะมาจากปลัดกระทรวงแรงงานนะครับก็จะเป็นประธานกรรมการนะครับนอกจากนั้นก็จะมีผู้แทนจากกรมต่างๆกระทรวงต่างๆนะครับอย่างเช่นว่าผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยนะครับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นส่วนกรรมการการเลือกตั้งนะครับนอกจากนั้นก็จะมีคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครเองนะครับและก็ในส่วนจังหวัดด้วยนะครับซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนะครับหรือว่ากกต.นะครับก็จะมีหน้าที่ในส่วนการกำหนดสถานที่การรับสมัครรับเลือกตั้งการดำเนินการสมัครรับเลือกตั้งนะครับกำหนดที่เลือกตั้งดำเนินการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของการลงทะเบียนเลือกตั้งนะครับแล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งด้วยนะครับซึ่งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะครับก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในส่วนของการเลือกตั้งนะครับอยู่ในที่เลือกตั้งเลยนะครับเราไปเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จะได้พบกับคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนั้นๆ นะครับก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของประธานกรรมการนะครับแล้วก็มีผู้แทนนะครับก็ตามที่กกต.ได้มีการแต่งตั้งนะครับก็จะมีหน้าที่ในส่วนของการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนะครับอย่างเช ช่นว่ามีการตรวจสอบหลักฐานการแสดงตนของผู้ลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับวินิจฉัยบัตรว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสียนะครับแล้วก็ตรวจนับคะแนนในที่เลือกตั้งของแต่ละที่เลือกตั้งครับ
0: ค่ะอันนั้นเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหญ
1: ่
0: นะคะชุดที่เป็นแบบภาพรวมนะคะแล้วก็ยังมีการดำเนินการการเลือกตั้งก็ยังต้องมีคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะครับก็จะอยู่ในแต่ที่เลือกตั้งในวันที่เรามาเลือกตั้งครับ
0: อืมค่ะอันนี้รายละเอียดของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเนี่ยจะแยกทั้งส่วนกลางแล้วก็ไปถึงประจำจังหวัดด้วย
3: ครับใช่ครับเพราะว่าในส่วนของที่เลือกตั้งนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของส่วนกลางเองนะครับหรือว่ากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นกตต.ประจำกรุงเทพมหานครก็คืออยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็กตต.ประจำจังหวัดนะครับก็จะอยู่ในแต่ละจังหวัดครับ
0: ค่ะส่วนคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งเหรอคะ
3: ครับคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับก็จะอยู่ในจะทำหน้าที่ในวันที่เรามีการลงคะแนนแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็จะมีอยู่ที่ประจำหน่วยต่างๆนะครับก็จะมีหน้าที่ในการดูแลให้ความสงบเรียบร้อยนะครับในการดำเนินการเลือกตั้งในการเอาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่กกต.นี่แหละครับในการดำเนินความสะดวกนะครับแล้วก็เวลาเราลงคะแนนแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งเสร็จนะครับก็จะมีหน้าที่ในการวินิจฉัยนะครับว่าบัตรนั้นเป็นบัตรดีหรือว่าบัตรเสียนะครับแล้วก็ตรวจนับคะแนนนะครับแล้วก็ประกาศในส่วนของคะแนนในที่เลือกตั้งว่าได้มีบัตรดีกี่คะแนนบัตรเสียกี่คะแนนนะครับก็จะประกาศตอนนั้นนะครับเหมือนการเลือกตั้งในระดับประเทศนะครับที่เราเลือกตั้งในระดับส.ส.นะครับก็จะมีประจำที่เลือกตั้งนั้นครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นภาพรวมที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็จะต้องมีคณะกรรมการชุดต่างๆแบบนี้เนี่ยผู้ที่ขับไปเลือกตั้งโดยทั่วไปแล้วก็คือทั้งผู้ประกันตนนายจ้างลูกจ้างอะไรเงี้ยทำเหมือนการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะ
3: ครับใช่ครับก็คือจะต้องมีการเลือกตั้งนะครับในวันเดียวกันทั่วประเทศนะครับซึ่งอย่างที่ได้นำเรียนนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ได้กำหนดให้เป็นวันที่27 กันยายน 2569นะครับเป็นวันพิเศษ
0: 27 กันยายนนะคะ
3: 27 กันยายน 2569นะครับซึ่งเป็นวันในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งเป็นวันเดียวกันทั้งทั่วประเทศครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้ก็เรามาเล่าถึงกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนบ้างค่ะสำหรับการจัดการเลือกตั้งมีอย่างไรบ้างกล่าวให้ฟังให้ฟังหน่อยค่ะ
3: ครับผมในการเลือกตั้งนะครับก็จะมีคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็จะเป็นผู้ที่ออกประกาศนะครับให้มีการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับซึ่งในการออกประกาศนะครับก็เมื่อวันที่25 พฤษภาคม 2559ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการประกาศนะครับให้มีการลงทะเบียนเพื่อแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับในระหว่างวันที่1 มิถุนาถึง 15 กรกฎานะครับโดยผ่านช่องทางต่างๆนะครับอย่างเช่นว่าจากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันเซโตพลัสนะครับหรือว่าที่สำนักงานประกันสังคมนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานประกันสังคมเองนะครับในช่วงวันที่1 ถึงวันที่ 30 มิถุนายนเนี่ยนะครับทุกวันเนี่ยนะครับก็จะเป็นเว้นวันหยุดราชการก็สามารถที่จะไปให้เจ้าหน้าที่นะครับลงทะเบียนหรือว่าไปส่งผู้ประกันตนเองในจ้างเองนะครับก็สามารถที่จะไปเลือกตั้งได้นะครับหรือว่าวันที่1 ถึงวันที่ 15 กรกฎานะครับในช่วงที่ใกล้จะมีการเลือกตั้งแล้วนะครับก็อาจจะไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนแจ้งสิทธิสำนักงานประกันสังคมเพื่อตัวเองได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีช่วงเมื่อลงทะเบียนเสร็จนะครับก็จะมีการช่วงสมัครรับเลือกตั้งนะครับอันนี้คือผู้แทนแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยวันที่1 มิถุนาถึง 15 กรกฎาคมเนี่ยเป็นการลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแต่วันที่1 ถึง 15 กรกฎาคมนะครับก็จะเป็นการสมัครผู้แทนนะครับเมื่อสมัครที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะครับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครนะครับทุกวันมีเว้นวันหยุดราชการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับสำนักงานเนี่ยก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จะตั้งนะครับในวันที่10 สิงหานะครับใครเป็นผู้มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ครบคุณสมบัติครบถ้วนไหมนะครับก็จะประกาศในวันที่10 สิงหานี้นะครับแล้วก็ในส่วนของรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนบ้างนะครับก็จะประกาศวันที่19 สิงหานะครับแล้วก็เราจะได้ไปเข้าสิทธิ์เลือกผู้แทนเรากันนะครับในวันที่27 กันยายน 2569ครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์ครับ
0: ค่ะนั่นก็คือต้องมีลงทะเบียนทั้งคนที่จะใช้สิทธิ์กับลงทะเบียนผู้สมัครที่จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย
3: ครับใช่ครับก็คือคนที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนได้นะครับ จะต้องได้ผ่านการลงทะเบียนใช้สิทธิ์มาแล้วด้วยครับผมจะเป็นคุณสมบัติหนึ่งนะครับตามระเบียบที่กำหนดว่าผู้ที่จะสมัครเป็นผู้แทนได้นะครับต้องเป็นผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วด้วยครับ
0: ค่ะแล้วขั้นตอนทางกฎหมายเขาก็มีเรื่องของการคัดค้านผลการเลือกตั้งเมื่อประกาศผลอย่างเป็นไม่เป็นทางการแล้วด้วยใช่ไหมคะ
3: ครับใช่ครับในส่วนของถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นด้วยนะครับก็สามารถที่จะคัดค้านผลการเลือกตั้งได้นะครับต้องภายใน7 วันนับแต่วันประกาศผลนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อาจจะถึงช่วงระยะเวลา7 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งครับ
0: ค่ะ
3: ม
0: าถึงผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
1: ใช่ครับผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยข้อที่จะต้องควรรู้ไว้มีอะไรบ้างครับ
3: ครับก็คือในส่วนของการลงคะแนนเลือกตั้งนะครับวันที่27 กันยานะครับก็เราก็จะไปใช้สิทธิ์คะแนนเลือกตั้งผู้แทนกันนะครับซึ่งในการเลือกตั้งนะครับเราจะไปเลือกตั้งที่จังหวัดไหนอำเภอไหนนะครับในระหว่างนี้นะครับก็เราสามารถที่จะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับซึ่งเราก็ได้เลือกจังหวัดและก็เลือกอำเภอที่เราจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับพอเมื่อถึงวันเลือกตั้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ในอำเภอหรือว่าจังหวัดที่เราเลือกไว้ได้นะครับโดยในวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับเราก็จะมีการลงการเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งส.ส.นะครับก็จะเป็นการลงคะแนนโดยลับนะครับโดยใช้บัตรเลือกตั้งนะครับในส่วนของเราเองนะครับก็จะเป็นการเขียนนะครับเขียนเลขอาราบิกนะครับที่เราจะเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งใดๆนะครับ1-7หมายเลขนะครับในบัตรเลือกตั้งนั้นนะครับซึ่งสามารถที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับในที่ในหน่วยในสถานที่ที่เลือกตั้งที่เราได้เลือกไว้นะครับระหว่างเวลา8 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาของวันที่27 กันยายน 2569ครับ
0: ซ
3: ึ่งขออนุญาตผมในส่วนที่เลือกตั้งนิดนึงครับซึ่งที่เลือกตั้งตัวนี้นะครับก็ในช่วงการเลือกตั้งทางนี้นะครับก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะครับให้กับผู้ประกันตนนะครับและก็นายจ้างนะครับก็สามารถที่จะในหนึ่งอำเภอนะครับก็จะต้องมีอย่างน้อย1 ที่เลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้เราไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่มีทั่วทุกอำเภอนะครับแต่รอบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะโดยปกติ1 ที่เลือกตั้งนะครับก็จะกำหนดให้มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้1,000 คนนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีผู้ลงใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่ำกว่า1,000 คนนะครับก็จะมีที่เลือกตั้งให้นะครับก็คืออย่างน้อย1 อำเภอต้องมี1 ที่เลือกตั้งนะครับที่จะไปให้บริการแก่ผู้ประกันตนและนายจ้างไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันครับ
0: ค่ะเบื้องต้นรู้เรื่องของการเลือกตั้งลงคะแนนเนี่ยจะต้องเลือกทั้งหมดกี่เบอร์นะคะหมายเลข
3: ขึ้นอยู่กับ1-7 เบอร์ครับไม่เกิน7 เบอร์
0: 1-7 1-7 หมายเลข
3: ค่ะ7 หมายเลขผู้สมัครเราจะเลือก1 เลือก 2 เลือก 3 เลือก 4 เลือก 5
0: ไม่จำเป็นว่าจะต้องครบ7ก็ได้ใช่ไหมคะ
3: ครับใช่ครับใช่ครับก็คือเราอาจจะคนอื่นอาจจะไม่รู้จักเลยนะครับรู้จักแค่คนนี้ 2-3 คนก็อาจจะเลือก3เบอร์ก็ได้ครับทางนี้เนี่ยต้องไม่เกินกว่า7ครับ
0: ค่ะแต่ว่าผู้แทนของ7คนที่แต่ละตำแต่ละตำแหน่งคะคณะกรรมการแต่ละด้านเนี่ยจะมีทั้งหมด
3: แต่ละฝ่ายครับ
0: แต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีทั้งหมด7คนให้เราเลือก
3: มี7คนผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนก็7คนเหมือนกันนะครับเวลาเลือกเนี่ยเราอาจจะเลือกไม่ถึง7ก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของเราเองเลยนะครับผู้ประกันตนก็เลือกฝ่ายผู้ประกันตนนายจ้างก็เลือกฝ่ายนายจ้างนะครับก็ตามเบอร์ที่เราจำมานะครับว่าจะไปเลือกหมายเลขกับหมายเลขไหนครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้คุณสมบัติล่ะเรื่องของคุณสมบัติกันบ้างว่าการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยผู้ประกันตนต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนายจ้างมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วผู้สมัครรับเลือกตั้งเองเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรคะ
3: ครับผมในส่วนของผู้ประกันตนนะครับคุณสมบัตินะครับก็จะเป็นของอันนี้ก็คือในส่วนการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนนะครับก็จะต้องมีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6 เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งนะครับซึ่งก็กกต.นะครับได้มีการประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งวันที่25 พฤษภาคม 69นะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นทะเบียนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6 เดือนเนี่ยนะครับนับถึงเดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งก็คือเดือนพฤศจิกายน68 ถึงเมษายน 69ครับเพราะนั้นคุณสมบัติข้อนี้นะครับจะต้องเป็นผู้ประกันตนมานะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา33มาตรา39หรือมาตรา40นะครับก็สามารถจะมานับรวมกันได้ครับก็คืออยู่ในช่วงระหว่างพฤศจิกายน68ถึงมีนาคม69นะครับและในช่วงนี้นะครับก็ต้องนำส่งสมรบมาแล้วไม่น้อยกว่า3 เดือนจะต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้นะครับ
0: ค่ะ
3: ครับแล้วก็ต้องมีการลงทะเบียนเพื่อจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนได
0: ้ค่ะ
3: ในส่วนของนายจ้างนะครับก็เป็นต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างติดต่อกันมาแล้ว เมื่อน้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งขึ้นบูชานะครับก็คือในช่วงพฤศจิกายน68ถึงใน39นะครับแล้วก็จ่ายเงินสมทบมาแล้วในช่วงนี้แหละครับไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับภายในระยะเวลาเปลี่ยนจะต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้นะครับแล้วก็ได้ลงทะเบียนเพื่อจะติดเลือกตั้งแล้วนะครับทีนี้อาจจะกรณีที่เป็นนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลนะครับก็อาจจะเป็นมีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลหลายคนนะครับก็อาจจะต้องมีการมอบนะครับให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหนึ่งคนเนี่ยนำมาสมัครเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหรือว่าจัดการนั้นได้หมดนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับซึ่งสามารถที่จะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนี้นะครับทีนี้ในส่วนของการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็สามารถสมัครได้ระหว่างวันที่1นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้สมัครนะครับยังไม่ได้รับสมัครนะครับแต่ต้องไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก่อนนะครับก็รับสมัครช่วงวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมครับมีสมบัตินะครับก็จะต้องเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนในขณะยื่นใบสมัครนะครับแล้วก็ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับก็จะมีคุณสมบัติแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามกำหนดอยู่ในระเบียบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ลงทะเบียนเพื่อจะติดเลือกตั้งมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็ต้องส่งสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนะครับอันนี้เรื่องของนี้นะครับก็ถ้าเป็นผู้สมัครนะครับก็อาจจะมีเล็งเห็นถึงว่าอาจจะได้รู้จักมาคุ้นเคยนะครับแล้วก็อยู่ในระบบประกันสังคมมานานพอสมควรนะครับก็ดูต้องส่งผลประกอบต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนะครับซึ่งสมัครรับเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม69นะครับเพราะนั้นเวลาดูในส่วนของการนับส่งผลประกอบนะครับก็ดูในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน69นะครับย้อนขึ้นไปถึงกรกฎาคม66นะครับก็จะครบ36เดือนนะครับแล้วก็จะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองนะครับที่สำนักงานประกันสังคมที่สถานประกอบการของแต่ละท่านนะครับสถานประกอบการนั้นเนี่ยตั้งอยู่ครับผมครับ
0: ค่ะ
3: แต่ในส่วนพูดกันตนเองนะครับก็สามารถยื่นใบสมัครได้นะครับที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะครับแล้วก็สำนักงานจังหวัดครับ
0: ค่ะก็ถือว่าครบถ้วนนะคะเรื่องของระยะเวลาในการที่จะต้องเตรียมตัวแล้วนะคะ27กันยายนจะมีการเลือกตั้งแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะคะถ้าเกิดว่ามีสิทธิ์มีคุณสมบัติเนี่ย อยากจะมีผู้แทนเข้าไปดูแลสิทธิประโยชน์ทั้งหลายนะคะมีผู้ที่ชมรายการนะคะทาง Facebook Live นะคะถามมาค่ะคุณเจริญชัยถามมาว่าเขาอยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะเขาอยากทราบสูตรแคร์ที่พูดกันตั้งแต่กลางปี68บอกจะเริ่มใช้ต้นปี69ไม่ทราบว่าจะเริ่มเมื่อไหร่อันนี้เนี่ยตัวแทนของผู้ประกันตนหรือว่าตัวแทนของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยบอร์ดประกันสังคมจะมีส่วนช่วยผลักดันสูตรแคร์นี้ไหมคะ
3: ข้อในส่วนตามจริงๆแล้วนะครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นสูตรแ

0: พื่อที่จะให้ความดูแลและก็คุ้มครองแก่ผู้ประกันตนให้สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันครับ
1: ค่ะก็ตอบคำถามเบื้องต้นสำหรับคุณเจริญชัยตอนนี้สุดแคร์กำลังอยู่ในช่วงไหนแล้วคะ
0: ในส่วนสุดแคร์นะครับก็อยู่ในส่วนของระหว่างการนำเสนอท่านรัฐมนตรีพิจารณาครับก็คิดว่าไม่อันนี้ก็คืออาจจะในส่วนของขั้นตอนในการดำเนินการนะครับก็อาจจะอยู่ในส่วนขั้นตอนตรงนั้นนะครับ
1: ก็รอนิดนึงนะคะ
0: จะรออยู่รอท่านพิจารณาคร
1: ับ ค่ะค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายค่ะ
2: ครับอยากให้คุณปุณรัตน์ฝากไว้หน่อยนะครับสำหรับความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ครับ
1: แล้วก็เชิญชวนด้วยค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับก็ตามที่ได้นำเรียนนะครับก็คณะกรรมการประกันสังคมนะครับเป็นคณะกรรมการที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่และก็มีอำนาจในการขับเคลื่อนนะครับในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมนะครับก็ในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่จะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้นะครับก็เป็นในส่วนของการที่จะเราเนี่ยนะครับทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนเองนะครับจะได้มีส่วนร่วมนะครับในการเข้ามาบริหารจัดการกองทุนนะครับโดยผ่านผู้แทนนะครับฝ่ายละ7คนนะครับเพราะนั้นก็อาจจะเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับได้มาใช้สิทธิ์ในส่วนตรงนี้นะครับก็ถือว่าได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับได้ส่งผู้แทนเข้ามาในการบริหารจัดการของกลุ่มประกันสังคมนะครับซึ่งทุกท่านนะครับก็อาจจะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยนะครับหรืออาจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งในส่วนของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับก็ตอนนี้สำนักงานประกันสังคมนะครับก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเราต่อนะครับก็จะตั้งอยู่ที่ชั้น1นะครับของอาคารสำนักงานประกันสังคมก็จะเปิดทำการทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่ 8:30 นถึง 4:30 นนะครับที่จะให้แต่ละท่านนะครับได้เข้ามาติดต่อสอบถามนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่สะดวกนะครับก็อาจจะโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-956-2929นะครับหรือว่าสายด่วนนะครับ1506-9นะครับซึ่งก็จะมีหน้าที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะให้บริการที่ตอบคำถามในเรื่องของการเลือกตั้งให้แก่ผู้นายจ้างและก็ผู้ประกันตนนะครับและก็ประชาชนทั่วไปครับ
1: ค่ะทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมก็ดูรายละเอียดได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับในส่วนของเว็บไซต์ก็เป็นช่องทางหนึ่งครับที่สามารถที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในการอัปเดตนะครับในส่วนการเลือกตั้งได้ครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณปุณรัตน์หมอกม่วงนิติกรชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมเป็นอย่างสูงขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปุณรัตน์หมอกม่วงนะครับนิติกรชำนาญการพิเศษว่าเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมีความสำคัญจริงๆนะครับก็เรียกว่าบริหารจัดการนี่เช็คเช่นเดียวกับการเลือกตั้งทั่วไปของไทยในทีเดียวนะฮะนั่นก็คือความสำคัญที่เราจะได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการของประกันสังคมซึ่งดูแลทรัพยากรต่างๆให้แก่คนไทยเป็นจำนวนมากนี่แหละครับ
1: ค่ะเบื้องต้นนะคะผู้ประกันตนนายจ้างผู้ประกอบการที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งตอนนี้ลงทะเบียนได้แล้วนะคะ1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ตลอด24ชั่วโมงค่ะแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะตลอด24ชั่วโมงเช่นกันหรือจะไปที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดและสาขาตั้งแต่วันที่1ถึง30มิถุนายนเนี่ยเว้นวันหยุดราชการค่ะแต่ว่าช่วงเดือนกรกฎาคม1ถึง15กรกฎาคมเนี่ยไม่เว้นวันหยุดราชการเลยให้บริการทุกวันเลยนะคะและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่จะสมัครนะคะรับเลือกตั้งก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคมที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครและจังหวัดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเช่นกันนะคะประกาศรายชื่อในเว็บไซต์นะคะแอปพลิเคชันแล้วก็ที่สำนักงานประกันสังคมมีการเลือกตั้งจริงๆวันที่27กันยายนนี้นะคะก็ฟังข่าวคราวกันให้ดีแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองไปสมัครลงทะเบียนให้เรียบร้อย
2: ครับ
1: นะคะ
2: ครับนั่นคือเรื่องราวช่วงของคุยกันประกันสังคมในช่วงแรกของเราในวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจเพิ่มเติมพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
3: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
4: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไล หลายครอบครัว

0: จมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
1: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสมรรถภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
0: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
1: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันปันแล่นอยู่จ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดปามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
0: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่ง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
3: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
4: ช่วงที่2ครับ 13:41 นาทีทั่วทิศถิ่นไทยนำเสนอข่าวสารที่น่าติดตามน่ารับรู้ในช่วงนี้นะครับช่วงท้ายของรายการไม่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเป็นการประชุมในวันพรุ่งนี้แทนที่จะเป็นการประชุมวันนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีความเคลื่อนไหวดีๆนะครับที่หลายคนต้องรู้โดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศนะครับเพราะว่ามีพยากรณ์ออกมาเหมือนกันว่าในอีกไม่นานนี้อาจจะขอไปครับอันนี้คือสภาพอากาศเก่านะครับเรื่องของฝนตกแต่ช่วงนี้สภาพอากาศยังคงโอเคอยู่นะครับยังคงเป็นช่วงที่ฝนตกโปรยปรายแล้วก็บรรยากาศยังเย็นสบายๆแต่ว่ามีแผ่นดินไหวมาแทน
5: เมื่อวานมีแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์นะคะก็ต้องคอยฟังข่าวกันว่าจะมีอัฟเตอร์ช็อคหรือว่ามีคลื่นสึนามิหรือเปล่านะคะต้องคอยติดตามข่าวสารกันค่ะมีเรื่องที่การประชุมคณะรัฐมนตรีที่เลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะเดินทางไปที่ประเทศเวียดนามค่ะเพื่อเยี่ยมคารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะคะและประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อสานต่อความร่วมมือและติดตามผลการหารือระหว่างกันภายหลังการเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยนะคะเปิดเผยถึงสาระสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปพูดคุยหารือก็คือไทยเนี่ยเน้นย้ำเรื่องของความสำเร็จของการเยือนและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของผู้นำทั้งสองประเทศมีการเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีและมีเป้าหมายทางด้านการค้าร่วมกันนะคะโดยประธานาธิบดีเวียดนามเนี่ยเสนอให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศพบปะหารือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อมีกลไกความร่วมมือในด้านต่างๆโดยเฉพาะการร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามผลักดันยุทธศาสตร์ Tree Connect แล้วก็เป้าหมายการค้าระหว่างกันแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนยุทธศาสตร์นี้โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็บรรลุเป้าหมายด้านของ Net Zero แล้วก็แสดงความเชื่อมั่นว่ามูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศเนี่ยจะมีมากถึง 25,000 ล้านดอลลาร์มีโอกาสขยายตัวถึง 30,000 ล้านดอลลาร์ด้วยซ้ำนะคะในอนาคตค่ะเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายนะคะเรื่องนี้เนี่ยมีเรื่องของสะท้อนความจริงจังของไทยในการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงจัดตั้งกลไกหารือ 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศค่ะไทยยืนยันว่าจะไม่อนุญาตให้มีการใช้ดินแดนไทยเพื่อเคลื่อนไหวต่อต้านประเทศมิตรและพร้อมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่รวมทั้งสนับสนุนการจัดประชุมคณะทำงานร่วมกันในประเด็นต่อไปนะคะดูแลเรื่องของการส่งเสริมและลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนามด้วยค่ะท่านนายรัฐมนตรีได้สะท้อนถึงข้อห่วงกังวลของภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามมายาวนานกว่า30ปีโดยเฉพาะประเด็นของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและครับข้อบังคับใช้กฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจรวมถึงกรณีที่บางบริษัทอยู่ระหว่างรอการชำระเงินตามสัญญาค่ะประธานาธิบดีเวียดนามยืนยันว่ารัฐบาลเวียดนามได้ให้ความสำคัญกับนักลงทุนไทยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทชั้นนำที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามนะคะพร้อมทั้งย้ำว่าจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังและได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังและเร่งแก้ไขปัญหาของนักลงทุนอย่างใกล้ชิดค่ะและสุดท้ายก็คือการสานต่อสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทยเวียดนามนะคะไทยสนับสนุนนกกระเรียน จำนวน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้ค่ะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมจับมือและเติบโตไปด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะอันนี้ก็เป็นผลสรุปโดยรวมจากการเดินทางไปเยือนประเทศเวียดนามนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ
4: เป็นการเยือนกับผู้นำที่แลกเปลี่ยนกันทันทีทันใดเลยนะเข้ามาเยือนเราเรามาเยือนเขาแสดงถึงความสำคัญของการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่มีต่อกันจริงๆระหว่างสองประเทศนี้ปีนี้เป็นหมุดหมายสำคัญจริงๆสมกับที่เป็นปีครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศจริงๆนะครับในขณะเดียวกันครับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเองก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากๆรวดเร็วในที่นี้ก็คือว่าหลายคนนั้นใช้สิทธิ์กันหมดแล้วบางคนก็ใช้สิทธิ์กันเป็นล่ำเป็นสันจนนักไม่ทันถึงเดือนนะฮะก็เรียกได้ว่าขานรับกันเป็นพิเศษจริงๆสำหรับเดือนแรกแล้วก็มีคนสะท้อนให้เห็นว่าในครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าครอบคลุมแล้วก็เข้าถึงทุกคนไม่ค่อยมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับถือได้ว่าไทยได้รับประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกันแต่ก็ต้องบริหารการดีๆนะครับเพราะว่าสิทธิ์หมดแล้วท่านก็อาจจะแบบว่าประสบกับปัญหายุ่งยากต่อมาเพราะฉะนั้นต้องบริหารสภาพคล่องให้ดีกับโควต้าที่ท่านได้รับนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่แน่ๆในหลายๆภาคส่วนเนี่ยก็ถือได้ว่ามีความคึกคักจริงๆเพราะประชาชนใช้สิทธิ์กันเนี่ยมันก็ทำให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์กันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยครับอย่างในภาคการขนส่งเนี่ยคนก็เดินทางกันเยอะมากขึ้นนะครับจากข้อมูลของบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.นะครับบอกว่าเสียงตอบรับดีจริงๆนะครับเพราะว่าประชาชนสนใจใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ชำระค่าตั๋วโดยสารอย่างต่อเนื่องรถ BSK นะครับเนื่องจากมีความสะดวกสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถสาธารณะได้เพราะรัฐบาลให้เงินสนับสนุนถึง 60% โดยกลุ่มประชาชนที่ใช้สิทธิ์มีทั้งกลุ่มที่เดินทางประจำกับรถโดยสาร BSK อยู่แล้ว BKS อยู่แล้วนะครับกลุ่มที่เดินทางไม่ประจำที่มีทางเลือกใช้สิทธิ์โครงการในการเดินทางมากขึ้นมีการสรุปจำนวนประชาชนนะครับว่ามีใครกี่คนนะครับซื้อตั๋วโดยสาร BKS ตั้งแต่1-8มิถุนายนที่ผ่านมารอบ8วันที่ผ่านมามีถึงเกือบ 2,000 คนมียอดวงเงินรวมของโครงการ1,100,000กว่าบาทนะครับก็เป็นเงินที่รัฐจ่าย3,800เงินที่ประชาชนจ่ายอีก710,000กว่านะครับประชาชนยังคงใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซื้อตั๋วรถโดยสาร BKS ได้ทุกมาตรฐานทุกเส้นทางไปจนถึงวันที่30กันยายนเลยละครับ6โมงเช้าถึง5ทุ่มณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศเน้นย้ำนะครับว่าต้องใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสซื้อตั๋วโดยสาร BKS ภายในวงเงินที่ได้รับ200บาทต่อวันเท่านั้นนะครับกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดนะครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับสิทธินะครับส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนะครับนั่นก็เป็นภาพรวมเบื้องต้นในภาคขนส่งก่อนก็คึกคักเหมือนกันนะครับคนก็เริ่มที่จะออกมาเดินทางแล้วก็ใช้ประโยชน์ในส่วนนี้มากยิ่งขึ้นครั้งนี้ถือว่าครอบคลุมไปยัง SME ร้านโชว์หวยด้วยนะฮะหลายร้านเนี่ยที่มีการเปิดสิทธิ์คนจนเนี่ยนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็แปลเปลี่ยนให้เป็นสิทธิ์ลักษณะนี้มันก็ทำให้เข้าถึงได้ง่ายจะไปอุดหนุนร้านโชว์หวยเนี่ยก็เป็นไปได้เพราะว่าร้านเองก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าครอบคลุมไปยังคนไทยมากขึ้นกว่าแคมเปญครั้งที่ผ่านมาในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงๆแต่ต้องจับตาต่อไปว่าเดี๋ยวจะได้เห็นความคึกคักอะไรแบบไหนในระยะยาว
5: ค่ะเรื่องของการเดินทางก็สามารถใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้นะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่ตอนนี้ก็รัฐบาลได้เปิดสมัครไทยช่วยไทยพลัสFood Delivery นะคะ10มิถุนายนนี้ก็ย้ำนะคะร้านค้าก็เลือกได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นเริ่มรับออเดอร์ในวันที่15มิถุนายนจะมีเพิ่มเข้ามานะคะในเรื่องของ Food Delivery นะคะในเรื่องนี้เนี่ยโครงการไทยช่วยไทย Plus Food Delivery โดยเปิดให้ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40ในประเภทธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่มลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการFood Delivery ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ใช้บริการผู้ ็ให้บริการ Food Delivery ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วด้วยนะคะโดยเมื่อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มภายหลังได้จึงขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมก่อนดำเนินการสมัครนะคะสำหรับร้านค้าที่ไม่มีสาขาสามารถสมัครได้ผ่านแบนเนอร์สมัครใช้งาน Food Delivery ในแอปพลิเคชันถุงเงินกดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็เลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากผู้ให้บริการ Food Delivery ตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP และผลการพิจารณาอนุมัติจากระบบค่ะส่วนร้านค้าที่มีหลายสาขานะคะจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมโดยสาขาหลักต้องเป็นผู้เลือกแพลตฟอร์มก่อนเนื่องจากทุกสาขาในร้านค้าจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหากสาขาหลักประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเลือกเมนูผูกบัญชี Food Delivery สาขาหลักจากนั้นก็กรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากแพลตฟอร์มที่เลือกยืนยันข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนเมื่อสาขาหลักได้รับการอนุมัติแล้วสาขาย่อยก็จะสามารถเข้าสมัครร่วมในโครงการผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันได้ค่ะโดยไม่สามารถเลือกแพลตฟอร์มอื่นแตกต่างจากสาขาหลักนะคะโดยกรณีที่สาขาหลักไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแต่ต้องการเปิดโอกาสให้สาขาย่อยเข้าร่วมสาขาหลักก็สามารถเลือกเมนูไม่ผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักเพื่อกำหนดแพลตฟอร์มกลางสำหรับร้านค้าได้นะคะจากนั้นสาขาย่อยที่ต้องการเข้าร่วมก็สามารถเข้าสมัครที่ผ่านแอปถุงเงินโดยระบบจะแสดงเฉพาะแพลตฟอร์มที่สาขาหลักเลือกไว้และดำเนินการกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้ายืนยันตัวตนแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วย OTP ตามขั้นตอนทั้งนี้ร้านค้าที่มีหลายสาขาสามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะบางสาขาได้ไม่จำเป็นจะต้องเข้าร่วมทุกสาขาค่ะนอกจากนั้นแล้วร้านค้าที่สมัครและเชื่อมต่อระบบสำเร็จจะสามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อภายใต้โครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้นะคะและก็รับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30กันยายนเวลา21นาฬิการ้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะนี่ก็สำหรับร้านค้านะคะ
4: โอ้โหนะครับคึกคักมากเลยทีเดียวนะครับกับการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายไทยช่วยไทย plus ครั้งนี
5: ้
4: ความสะดวกต่างๆด้วย device ของโทรศัพท์มือถือเทคโนโลยีดิจิตอลแอปพลิเคชันที่คนไทยมีความสามารถมากขึ้นนี่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นตัวเร่งและเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้การขานรับนโยบายเหล่านี้เป็นไปอย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากขนาดนี้พอพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลก็ผมเองก็ตื่นเต้นมากกับข่าวสารนี้นะครับก็คือความคืบหน้าของศักยภาพการใช้ AI ของคนไทยหลังจากก่อนหน้านี้คนกังวลว่าคนไทยใช้ AI น้อยถึงขนาดต้องมีแคมเปญ Thailand AI Plus ขึ้นมาเนี่ยนะครับThailand AI Passport ขออภัยครับขึ้นมาเนี่ยจนสังคมตั้งคำถามไปต่างๆนานาแต่ผลสำรวจล่าสุดของ Microsoft เปิดเผยตัวเลขที่น่าสนใจน่าชื่นใจด้วยว่าคนไทยอาจจะใช้ AI น้อยก็จริงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกแต่ว่าอัตราการเติบโตหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ใช้กันน่ะความเร่งความเร็วในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถือได้ว่าเปลี่ยนไปในทิศทางที่เร็วมากกว่าค่าเฉลี่ยของโลกและมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกตรงนี้น่าตกใจมากเป็นผลสำรวจของ Microsoft ที่ร่วมมือกันกับหน่วยงานบริษัทวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นรายงาน Global AI Diffusion ฉบับล่าสุดนะครับพบว่าสัดส่วนการใช้งาน AI อย่างจริงจังในกลุ่มประชากรวัยทำงานทั่วไทยเพิ่มขึ้นจากปี68จาก 9.1% มาเป็น 12.4% หมายถึงว่าครึ่งปีแรก3เดือนแรกนะครับก็คือไตรมาสแรกของปีที่แล้วเทียบกับไตรมาสแรกปีนี้ที่ 12.4% คือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ไทยนั้นถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีอัตราเร่งของการเติบโตของการใช้ AI สูงที่สุดเป็นอันดับ2ตามหลังเพียงเกาหลีใต้เท่านั้นแต่ว่าคนที่ใช้อยู่เยอะอัตราส่วนที่ใช้อยู่เยอะอยู่แล้วเนี่ยไทยเราถือได้ว่ายังไม่มากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใช้เยอะที่สุดในโลกส่วนในอาเซียนสิงคโปร์ใช้เยอะที่สุดนะครับคือ60กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ไทยนั้นขาขึ้นมากจริงๆนะครับต่อไปอาจจะแตะอยู่ที่ระดับต้นๆของโลกก็ได้ใครจะไปรู้นะครับในอัตราขนาดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้ AI ไทยผลสำรวจ Work Trend Index อีกหนึ่งผลสำรวจนะครับก็สะท้อนแนวโน้มลักษณะเดียวกันก็คือกลุ่มพนักงานองค์กรในไทยพบว่าราวๆ32พบว่ามีอัตราการใช้งานอยู่ในระดับ frontier professional หรือว่าผู้ที่ใช้ AI ในระดับที่สูงซึ่งอัตราที่สูงที่ว่าก็คือ30ก็คือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ซึ่งมีอยู่ที่ 66% ถึง2เท่าก็คือ 32% นั่นเองถือว่า เป็นผลสำรวจที่สอดคล้องกันกับผลสำรวจแรกนะครับมิติภาวะผู้นำในทิศทางเชิงกลยุทธ์ 51% ของคนทำงานในไทยมองว่าผู้นำในองค์กรมีวิสัยทัศน์ด้าน AI ที่ชัดเจนสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ 26% ราว2เท่าเช่นกันก็คือ 52% ซึ่งทั้ง2รายงานนี้สะท้อนการตอบรับที่คึกคักและการตื่นตัวด้าน AI ในประเทศไทยเป็นทิศทางที่ถูกต้องแล้วนะครับในขณะนี้ในการส่งเสริมการใช้ AI และเรายังไม่หยุดแค่นี้เราจะพัฒนาคนต่อไปเราจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ดียิ่งขึ้นและพัฒนารูปแบบของการร่วมมือกับต่างประเทศนะครับอาจจะมีทุนยักษ์ใหญ่ในเรื่องนี้เข้ามาด้วยแล้วก็จะยิ่งส่งเสริมให้เทรนด์เทรนด์นี้มันขยับขึ้นไปอีกและต่อไปเราก็คงจะได้เห็นการใช้ AI อย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นพี่สุภาชลินใช้ AI ไม่มากก็น้อยเราต้องใช้แล้วตอนน
5: ี้นิดหน่อยก็ต้องหัดต้องฝึก
4: ต้องมีแล้วนะ
5: ค่ะพอโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีนะคะมีอีกเรื่องนึงที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนที่เป็นคนไทยได้ทราบนะคะประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะวันที่12ถึง18ตุลาคม2569จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ย 15,000 คนจาก191ประเทศนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในการประชุมที่เรียกว่าใหญ่มากนะคะในระดับโลกเป็นผู้ร่วมประชุมเนี่ยเป็นการประชุมเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดของโลกและมีโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมบทบาทของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติด้วยนะคะการเตรียมความพร้อมของคนไทยที่จะเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจโลกครั้งนี้นะคะนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถือว่าเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือว่า World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปี2569ค่ะณกระทรวงการคลังเนี่ยท่านได้เตรียมความพร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสารัตถะพิธีการแล้วก็การสื่อสารนะคะโดยมีการเตรียมเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยที่จะแสดงศักยภาพบนเวทีเศรษฐกิจโลกพร้อมผลักดันวาระสำคัญระดับนานาชาตินะคะภายใต้แนวคิด Thailand New Horizons Empowering People Building Resilience นะคะผ่าน4ประเด็นสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI นะคะเรื่อง AI เนี่ยมีความสำคัญมากๆโอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีการแข่งขันกันสูงสถาปัตยกรรมการเงินเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนย้ำว่าจะมีความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพไม่ได้อยู่เพียงแค่การจัดงานอย่างราบรื่นแต่ต้องสร้างมรดกและคุณค่าระยะยาวให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยค่ะเรื่องนี้เนี่ยค่ะต้องให้คนไทยตระหนักแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะคะว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในการที่จะเป็นเครือข่ายนะคะสื่อส่วนกลางและสื่อส่วนภูมิภาคต่างๆเนี่ยรวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารไปทั่วประเทศเนี่ยเราจะมีส่วนร่วมให้ประชาชนของเราเนี่ยต้อนรับนะคะผู้ที่มาร่วมประชุมให้คนไทยต้องรู้สึกด้วยว่ามีความสำคัญและเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ค่ะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะ12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับแขกมาเยือนนะคะ 15,000 คนทั่วโลก191ประเทศ
4: คิดว่าคงมีการถอดบทเรียนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยครั้งนี้เพราะว่าระดับบิ๊กเนมระดับคุณภาพมาทั้งนั้นเลยเราฉวยโอกาสนี้แหละในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
5: ้
4: ของดีจากบ้านเมืองที่อื่นด้วยนะครับแล้วก็สร้างพาร์ทเนอร์ชิพสร้างแนวทางความร่วมมือที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรมต่อไปนั่นคือเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากกันในวันนี้ในรายการของเราทั่วที่ดินไทยประจำวันอังคารที่9มิถุนายนวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับประเด็นของการเกษตรนะครับส่วนนี้เราสองคนและก็ทีมงานนะครับต้องลาไปก่อนดีไหม
5: ดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าขยายความร่วมมือท่องเที่ยวไทยเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าขยายความร่วมมือท่องเที่ยวไทยเวียดนามสนับสนุนเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสู่ภูมิภาค
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมคณะทีมประเทศไทยนำโดยนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยโดยระบุว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงและมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศหรือ multi destination tourismเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลและตลาดศักยภาพสูงโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งการเชื่อมโยงเส้นทางบินการเดินทางทางบกการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทางธุรกิจโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตพญาไทเน้นย้ำเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการจัดการเลือกตั้งนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำนักงานเขตพญาไทติดตามการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนโดยกล่าวว่าได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของเขตพญาไทนำไปแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองที่ได้รับฟังมาจากสำนักงานเขตอื่นๆเพื่อนำไปวางแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง ด้านนายสายชนจังสมยาผู้อำนวยการเขตพญาไทกล่าวว่าได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตพญาไทเป็นหน่วยบัญชาการหลักโดยเขตพญาไทมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 5,176 คนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวน 49,577 คนมีหน่วยเลือกตั้ง80หน่วยทั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ได้แก่สถานที่เลือกตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยจำนวน32หน่วยเพื่อป้องกันกรณีน้ำท่วมหรืออุบัติเหตุทางถนนและการเผยแพร่ QR code บนพัดและโซเชียลมีเดียให้ประชาชนสแกนข้อมูลและตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งรวมถึงการสะท้อนข้อคิดเห็นต่างๆได้ทันทีองค์การอนามัยโลกเตือนการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วโดยพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นและแพร่ระบาดข้ามพรมแดนไปยังยูกันดาทั้งนี้รัฐบาล DR คองโกรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยัน500รายในจำนวนนี้เสียชีวิต101รายขณะที่ WHO ดำเนินการประเมินสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้โดย DR คองโกอยู่ในระดับเสี่ยงสูงมากส่วนยูกันดาและประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับพื้นที่ระบาดอยู่ในระดับเสี่ยงสูงส่วนประเทศที่เหลือในภูมิภาคแอฟริกาและทั่วโลกมีความเสี่ยงต่ำปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันนำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล่างถ้วยล่างชามล่างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม่
5: เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: น้ำประปาไฟฟ้าน้ำมันควรประหยัดไว้อย่าใช้เกินความจำเป็นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอแจ้งรายการกระจายเสียงสำหรับภาคบ่ายค่ะหลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15นาฬิกา35นาทีรายการบุรีรัมย์เสาะแอง16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการเช็คอินทินอีสานใต้สวทอำนาจเจริญ16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบรมนีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม18นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติ ต่อด้วยข่าวท้องถิ่นเวลา 18:25 นเสนอรายการตีคล้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน 18:40 นรายการสบายยามเย็น 19:00 นถ่ายทอดข่าว 19:30 นเสนอรายการแวดวงกีฬา 20:00 นถ่ายทอดข่าว 20:30 ช่วงเวลารายการศาลาวรรณกรรม 21:00 นถ่ายทอดข่าวจากนั้นช่วงเวลารายการสีสันวรรณกรรม 22:00 นถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการเพื่อนฝัน 23:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเสนอรายการธรรมะก่อนนอนเวลา 24:00 นปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วิรยุทธ์การบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวิรยุทธ์น้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีและเวลาขณะนี้14:14 นต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ค่ะ

วัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์นะคะที่มีให้ติดตามรับฟังกันค่ะช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะผมขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มิเกอร์เฮิร์ตซ์และติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะก่อนจะไปติดตามข่าวสารวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปพักฟังเพลงกันก่อนจากกลับมาพบกันในช่วงหน้า

กลับมาพบกันในการย่อหนึ่งกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีผมขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101จุดท่านก็เพื่อติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำคนมาร้อยฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรียวเดียงหงสากุลรับหน้าที่หน่วยการคดีตามข่าวสารกับอธิบดีกรมการปกครองสั่งทุกอำเภอนะคะเดินหน้าค้นหาผู้ตกหล่นสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐกว่า1ล้านรายทั่วประเทศค่ะพร้อมในความสะดวกประชาชนยืนยันสิทธิ์ปี2559นะคะซึ่งเรื่องนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยนะคะว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2559กรมการปกครองกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและก็องค์กรปกครองท้องถิ่นค่ะสำหรับกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการนะคะแล้วก็รับลงทะเบียนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะของกรมการปกครองระหว่างวันที่ในวันที่4ถึง21มิถุนายนนี้นะคะจากนั้นค่ะกรมการปกครองจึงจะนำส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนนะให้กับทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลางดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดต่อไปค่ะซึ่งกรมการปกครองนะคะยังได้สั่งการให้อาชีพการปกครองทั่วประเทศนะคะจัดตั้งศูนย์บริการร่วมนะคะเพื่อในความสะดวกในการที่จะให้การปรึกษาตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนของประชาชนค่ะกรณีประชาชนกลุ่มตกหล่นไม่มีบัตรนะคะที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้อีกประมาณ 1,044,785 คนได้ร่วมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.นะคะบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็ภาคเอกชนในพื้นที่ค่ะลงพื้นที่นะคะเชิงรุกสำรวจผู้ที่มีสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานเจ้าปทนะคะแล้วก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า MSO Logbook นะคะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นะดำเนินการเร่งตรวจเร่งสำรวจแล้วก็ระบบจะเพียนระหว่างวันที่4ถึง10มิถุนายน2559ค่ะนอกจากนี้นะคะให้กำลังการหมู่บ้านหรือว่ากำลังการชุมชนจัดวิธีประชาคมหมู่บ้านและชุมชนค่ะเพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อมูลให้ครอบคลุมและโปร่งใสนะคะรวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนช่วยกันค้นหาผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับการบันทึกข้อมูลในระบบค่ะเพื่อไม่ให้มีประชาชนเดือดร้อนถูกทอดทิ้งหรือว่ารู้จักการช่วยเหลือของภาครัฐนะคะระหว่างที่4ถึง17มิถุนายนนี้นะคะให้ได้รับการลงทะเบียนทุกรายค่ะทั้งนี้นะคะเมื่อดำเนินการสอบทานตามบัญชีรายชื่อครบถ้วนแล้วเนี่ยก็จะเร่งยืนยันแล้วก็ส่งข้อมูลนะพันธุ์วันที่21มิถุนายนนี้นะคะเวลา 23:59 นะคะเพื่อให้กรมการปกครองจะได้นำส่งให้กระทรวงการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขตามกำหนดต่อไปค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่เราฝากกันเดี๋ยวจะไปพักฟังเพลงแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะกับรายการสาระสัมพันธ์กับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะหมุนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 MHz แล้วก็ติดตามทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยไปฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลตามที่ดำเนินการการติดตามข่าวสารในเรื่องของผลปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ก็พบสติบัญชีม้าลดลงทุกประเภทนะคะรัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องค่ะไม่ผ่อนแรงซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่า

นะคะ1,147,031รายกะนะคะซึ่งตัวเลขสำคัญก็คือบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดาลดลง 76.9% นะคะบัญชีนิติบุคคลลดลง 88.4% ค่ะแล้วก็จำนวนธุรกรรมลดลง 66.1% นะคะแสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลแล้วก็หน่วยงานที่ท่านเริ่มตัดเส้นทางการเงินของวงการมิจฉาชีพได้จริงนะคะซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้บอกนะคะว่าความคืบหน้านี้สอดรับกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติค่ะที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งที่ประชุมได้หารืออย่างรอบด้านทั้งด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการเงินการฟ้องเงินและภัยไซเบอร์นะคะที่ผ่านมาค่ะจำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลดลงนะคะ 34,478 คดีเหลือค่ะ 16,920 คดีนะคะหรือว่าลดลง 50.9% นะคะขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลง 2,224 ล้านบาทค่ะเหลือ513ล้านบาทนะคะหรือว่าลดลง 63.2% พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการสแกมเมอร์ 1,494 คดียึดเงินสดกว่า57ล้านบาทแล้วก็ช่วยเหลือเหยื่อได้808รายนะคะซึ่งนางสาวเรดาก็บอกนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับนะให้มีการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ทุกประเภทค่ะแล้วก็บัญชีม้าต้องเดินหน้าต่อเนื่องนะคะไม่หวั่นแรงแล้วก็ต้องเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกประเภทค่ะตั้งแต่ผู้เปิดบัญชีผู้จัดหาบัญชีม้าเครือข่ายรับจ้างนะคะไปจนถึงผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังค่ะเพราะความเสียหายไม่ได้อยู่ไม่หยุดอยู่ที่ตัวเงินนะคะแต่ว่ากระทบความปลอดภัยในชีวิตประชาชนแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมนะคะจะต้องใช้ทั้งข้อมูลกับครับใช้กฎหมายแล้วก็การดำเนินการของหน่วยงานนะคะตามวงจรอาชญากรรมออนไลน์นะคะให้ถึงต้นตอค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่จะฝากกันเดี๋ยวจะไปพักฟังเพลงนะคะมาพบกันช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีหรือขึ้นมาได้นะคะกับ FM 101.5 มิลลิเฮิรตซ์และติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีของสากลรับดำเนินการมาติดตามข่าวสารในช่วงนี้กับทรงพาณิชย์การดำเนินภารกิจเร่งด่วนเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ SME นำสินค้าดีมีคุณภาพที่ผลิตด้วยตนเองนะคะมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งเรื่องนี้นายภูนพงศ์ยยนาภากรอธิบดีกรมการพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็บอกนะถึงความสำคัญของการใช้ยุทธไทยเพิ่มรายได้ SME ภายใต้การดำเนินงานระยะเวลา3เดือนนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์เลยค่ะที่เรื่องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME นะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากภูมิภาคตะวันออกนะคะโครงการต่างๆก็มุ่งเน้นค่ะให้ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเองไม่ใช่ซื้อมาขายไปนะแล้วก็ต้องมีมาตรฐานอย่างเช่นสินค้า GI สินค้าเกษตรนวัตกรรมสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศสินค้าออร์แกนิกนะคะระยะสั้นค่ะมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ซึ่งได้รับความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ของไปรษณีย์ไทยนะคะทั้งผู้ขายและผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าขนส่งค่ะแล้วก็แพลตฟอร์ม NextGen ของ iNet นะคะซึ่งยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือว่าGP ล่าสุดก็มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 2,000 รายค่ะอีกทั้งยังเชื่อมั่นนะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นยอดขายให้ผู้ประกอบการในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะส่วนความคาดหวังในระยะยาวนะคะช่วยสร้างการรับรู้ให้กับสินค้าซึ่งที่กรมการพัฒนาธุรกิจการค้าก็ยังเปิดเผยนะว่าถึงการพัฒนาผู้ประกอบการในระยะต่อไปด้วยการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการผ่าน e-learning บนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้ทันต่อยุคปัจจุบันนะคะที่เป็นเรื่องราวสารทั้งหมดเลยในการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์นะคะท่านนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุยฟังทุกท่านในช่วงทางค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเรวดีคงสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามสานต่อวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสานต่อวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกัน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาเยี่ยมภารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามณทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อสานต่อความร่วมมือและติดตามผลการหารือระหว่างกันภายหลังการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำความสำเร็จของการเยือนและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของผู้นำทั้งสองประเทศพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยและเวียดนามทั้งการผลักดันยุทธศาสตร์ฟรีคอนเน็กต์เพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าร่วมกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้และขยายตัวสู่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการบรรลุเป้าหมายเนซีโร่ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายการดูแลและส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนามนอกจากนี้ไทยพร้อมสนับสนุนนกกระเรียน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศซึ่งทำวิสัยทัศน์ร่วมจับมือและเติบโตไปด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประหลัดสิทธิ์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ย 50,000 ล้านบาทต่อเดือนเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6
6: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า40ล้านคนถือเป็นแรงส่งสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้เฉลี่ยสูงถึง 50,000 ล้านบาทต่อเดือนส ซึ่งเม็ดเงินรวมกว่า 170,000 ล้านบาทจากโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากพร้อมคาดการณ์ว่าจะช่วยหนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ถึง 0.6 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2569ที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วมีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ2ถึง 2.5 ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกภาคส่วนเฝ้าระวังเหตุรุนแรงพื้นที่เสี่ยงและป้องกันการก่อกวนช่วงครบรอบ17ปีเหตุการณ์ไอปะแย
7: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากเหตุยิงอาสารักษาดินแดนในพื้นที่อำเภอตากใบต่อเนื่องจากเหตุเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาที่มีอส.เสียชีวิต1นายกำชับทุกภาคส่วนทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงหากพบเบาะแสให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันทีเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและลดความสูญเสียขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาพบเหตุเผาถังขยะและพ่นสีในพื้นที่ซึ่งเป็นลักษณะการก่อกวนเนื่องในโอกาสครบรอบ17ปีเหตุการณ์ไอปาแยหรือมัสยิดไอปาแยตำบลสวบอำเภอเจาะไอร้องผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้ประชุมทางไกลกำชับให้เฝ้าระวังวันเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าวและขอให้ทุกพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไหร
4: ่เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
4: ่4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไหร่
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเธออีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ
4: ่อไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอชวนทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
1: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยประเทศไทยพลังของคนไทยพลังของไทยไทยกับไทยกับไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้รุ่งสินค้าคุณภาพจากการประกอบการไทยทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยแลนด์โพสต์มาและแลนด์เจ็ตคอมเมอร์สพิเศษพิเศษ100 บาทรับส่งทันที100 บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23 มิถุนายน 2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย
3: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามและนายเลมินเฮงนายกรัฐมนตรีเวียดนามว่าเป็นไปด้วยดีทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นตลอด50 ปีที่ผ่านมาให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกกลับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันเปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้านำจุดแข็งที่แตกต่างกันเมื่อเกื้อกูลกันซึ่งเวียดนามมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจพร้อมเสนอแนวทางความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กต์ประกอบด้วยความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์โดยเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนปักจิตประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ตำรวจสอบสวนกลางรับเรื่องร้องเรียนวัดในจังหวัดเลยบุกรุกพื้นที่รัฐกว่า 1,000 ไร่พร้อมเดินหน้าเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
6: พลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้มีการหารือระหว่างกรมบังคับคดีผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านป่าไม้ซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนหลัก กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า 1,000 ไร่ซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของวัดร่มโพธิธรรมจังหวัดเลยทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางดำเนินการตามกฎหมายเพื่อจัดการพื้นที่ที่ถูกบุกรุกและเข้าครอบครองโดยมิชอบโดยเฉพาะกรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลฎีกาให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่แล้วกรณีที่นายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.โดยมิชอบนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมหากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีบุคคลหรือหน่วยงานใดให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือร่วมดำเนินการเพื่อทำให้พื้นที่ที่ถูกบุกรุกกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายบุคคลดังกล่าวอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการรับมือฤดูฝนมอบหมายสถานศึกษาทั่วประเทศเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและโรคระบาด
7: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้มอบหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจัดทำแผนเผชิญเหตุและวางมาตรการรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสถานศึกษานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาลเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสค.และคณะกรรมการองค์การค้าเพื่อติดตามระบบการจัดส่งแบบเรียนไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศที่เปิดภาคเรียนแล้วรวมถึงดำเนินกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการองค์กรการค้าของสกสค.ที่ตำแหน่งว่างมาเป็นเวลานานศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ใครเป็นคนฉลาดก็จะต้องระลึกนึกไว้ดีๆอย่าพูดออกคำฉลาดฉลาดแล้วมันก็จะดีเสมอไปคนฉลาดมันก็ทำบาปหรือทำชั่วได้ลึกซึ้งกว่าคนโง่นะดูกันในข้อนี้บ้าง
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
2: ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
3: ซื้อประกันภัยบ่ต้องเฝ้าแค่เช็คชัดชั่วกันลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนแล้วก็ง่ายนาผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายแล้วก็รายละเอียดควบคุมข้องกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชั่วช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยเทื่อต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: โอ้ยอยากได้เสื้องามๆบ่ต้องนี่เลยมาวินสปอร์ตของดีคดอำนาจเจริญบ้านเฮาเด้อ
5: บ่แม่นเล่นๆเด้อเสื้อสำหรับงานก็มีให้เลือกเสื้อกีฬาพิมพ์ลายม้วนๆบ่ซ้ำไผเสื้อทีมเสื้อกิจกรรมร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
4: ทุกตัวผลิตโดยฝีมือคดอำนาจเจริญแบรนด์บ้านเฮาแท้ๆใส่แล้วภูมิใจคัก
5: ๆเสื้อดีๆราคาเป็นมิตรเลือกมาวินสปอร์ตโหลดได้พี่น้อง
4: มาวินสปอร์ต
5: เสื้อบ้านเฮาคุณภาพระดับโลกมาวินสปอร์ตตั้งอยู่ถนนบายพาสเลยสี่แยกไฟแดงเขมราชไปทางอุบล300เมตรโทร0837478333ได้พี่น้องปัญหาหนี้สินและที่ดินทำกินไม่ต้องแบกไว้คนเดียวอีกต่อไปเพราะกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมเดินหน้าเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยเรื่องหนี้สินเราช่วยจัดการไม่ว่าจะเป็นหนี้ NPL หรือหนี้ที่กำลังถูกบังคับคดีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมชำระหนี้แทนเพื่อรักษาที่ดินทำกินให้คงอยู่และเปิดโอกาสให้ปรับโครงสร้างหนี้ในเงื่อนไขที่เป็นธรรมเรื่องอาชีพเราช่วยฟื้นฟูเพราะการหมดหนี้เป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นเราจึงสนับสนุนงบประมาณองค์ความรู้ข้อมูลให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนพี่น้องเกษตรกรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอำนาจเจริญอาคารหอประชุมพญานครินทร์ชั้น2ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญตำบลนนท์น้ำแท่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโทร0800673345และ0626053807เปิดรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรและขึ้นทะเบียนหนี้ตลอดทั้งปีไม่มีค่า okay. ใช้จ่ายกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ
2: ์สวท.อำนาจเจริญเติมปัญญาให้รู้เท่าทันสร้างสรรค์พัฒนาถิ่นไทย

0: สาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี่
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้พบกันเวลาดี4โมงเย็นเช่นเดิมนะคะวันนี้เราพบกันนะคะในวันอังคารที่9มิถุนายน2569สวท.อำนาจเจริญรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะดิฉันจุตินัทจันทร์ลุทินค่ะวันนี้มาคนเดียวนะคะคุณพี่อนุชาบรมรัมติดไปราชการที่จังหวัดนครราชสีมานะคะทักทายกันในช่วงเวลาเย็นๆเวลาดีๆแบบนี้ที่อำนาจเจริญตอนนี้ฝนฟ้าคะนองนะคะยังไงท่านที่กำลังจะเดินทางกลับจากการทำงานนะคะหรือว่ามีภารกิจไปรับเด็กๆที่โรงเรียนก็ขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยกันละกันค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังผ่านทางสวททั้ง9จังหวัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ค่ะแล้วก็ที่รับชมนะคะผ่านทางเพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะขอบคุณในส่วนของการกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2ของเราเข้ามาด้วยนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะหลากหลายเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะที่เดินทางไปที่เวียดนามนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวของการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะแล้วก็เรื่องของเตือนภัยไซเบอร์ที่มีมาฝากกันเป็นประจำเช่นเคยและช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัสนะคะเดี๋ยวเรามีเรื่องดีๆมาฝากกันทั้งหมดทั้งมวลนี้ติดตามกันได้ในรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ค่ะส่วนช่วงที่2ของรายการครึ่งชั่วโมงหลังนะคะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะวันนี้ติดตามรับฟังรับชมได้กับสวท.สุราษฎร์ธานีนะคะเดี๋ยวไปติดตามเรื่องแรกกันค่ะวันนี้9มิถุนายน2569นะคะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลค่ะซึ่งพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายนปี2500ขออภัยค่ะปี2489นะคะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีอย่างอเนกประการนะคะต่อปวงชนชาวไทยนะคะทางรัฐบาลกำหนดให้ทุกวันที่9มิถุนายนของทุกปีนะคะเป็นวันอานันทมหิดลนะคะซึ่งหลายภาคส่วนทุกส่วนราชการนะคะก็จัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพวงมาลานะคะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์9มิถุนายนวันอานันทมหิดลค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกับคณะกันต่อนะคะซึ่งไปที่เวียดนามนะคะเดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะมีการต้อนรับนะคะด้วยเป็นคณะนะคะกองทหารเกียรติยศอย่างสมเกียรตินะคะซึ่งไทยเวียดนามก็แน่นแฟ้นนะคะท่านนายกทั้งสองประเทศนำทีมคณะใหญ่หารือรอบด้านเร่งเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนารวมกันนะคะอย่างที่เราทราบข่าวว่าเวียดนามเองนะคะเขาก็มีความพร้อมมีศักยภาพหลายด้านซึ่งทางรัฐบาลเองก็จะมองว่าเรากับเวียดนามไม่ใช่คู่แข่งกันนะคะแต่จะเป็นพาร์ทเนอร์จะเป็นเหมือนทีมเดียวกันที่จะเติบโตก้าวไปด้วยกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะในช่วงเวลา15นาฬิกาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศในโอกาสเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยนายเลมินฮึงนะคะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเวียดนามนั้นท่านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะจากนั้นนะคะทั้งท่านนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นการเยือนเวียดนามครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากเป็นการเยือนเวียดนามในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกและเป็นการเยือนในช่วงปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีตลอดจนเป็นโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จจากการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีโตเลิมและก็การร่วมกันกำหนดทิศทางการนำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านของทั้งสองประเทศนะคะไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมนะคะทั้งสองฝ่ายนะคะหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆก็คือ1 นะคะในด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญในการใช้กลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่ทั้งการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยเวียดนามหรือว่า JCBC นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายนะคะเห็นพ้องกันกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนนะคะโดยต่างมุ่งหมายที่จะผลักดันมูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศให้ทะลุ
25,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะแล้วก็ในด้านของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนโดยประชาชนทั้งสองประเทศต่างชื่นชอบในวัฒนธรรมรวมถึงนะคะอาหารซึ่งกันและกันโดยความสัมพันธ์ในระดับประชาชนนี้นะคะเป็นมาตรฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศในทุกด้านนะคะและด้านของความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะไทยและก็เวียดนามนั้นเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงผ่านกลไกคณะกรรมการด้านความมั่นคงที่มุ่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการสร้างเสริมความมั่นคงทางทะเลนะคะและก็รวมไปถึงความร่วมมือระดับภูมิภาคนะคะที่นายกเวียดนามนั้นท่านชื่นชมไทยที่ผลักดันสันติภาพให้เกิดขึ้นในเมียนมาและใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขความขัดแย้งนะคะพร้อมเห็นพร้อมกับไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยงกรอบความร่วมมือต่างๆทั้งการคมนาคมนะคะแล้วก็ความร่วมมือในลุ่มน้ำโขงรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับอาเซียนด้วยนะคะนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะนะคะที่ทางเวียดนามนั้นก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็มีการเห็นพ้อง5ความร่วมมือ5ด้านนะคะที่จะผลักดันไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านความมั่นคงต่างๆต่อเนื่องนะคะยังอยู่ที่เวียดนามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรียังมีต่อเนื่องกับการประชุมนะคะมีการประชุมอาเซียนฟอรัมเป็นการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่เวียดนามนะคะจัดขึ้นซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้มีการกล่าวในที่ประชุมเนี่ยนะคะเป็นพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3นะคะภายใต้หัวข้อ Shaping Our Future Together Place Possibility People Centered นะคะซึ่งเวียดนามเป็นเจ้าภาพร่วมกับผู้นำอาเซียนจากสปป.ลาวกัมพูชาและติมอร์เลสเตนะคะที่กรุงฮานอยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมได้ชื่นชมเวียดนามนะคะในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ที่ได้กลายเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองที่เกี่ยวกับอนาคตของภูมิภาคในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทั้งความแตกแยกนะคะทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการค้าโลกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านได้ย้ำถึงความยืดหยุ่นนะคะที่จะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงในอนาคตของอาเซียนโดยต้องเร่งส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงในทุกมิติทางด้านกายภาพและดิจิทัลนะคะท่านก็ได้พูดถึงในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ด้วยที่เข้ามามีบทบาทมากนะคะในการที่จะขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศนะคะเป็นการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3นะคะที่เวียดนามจัดขึ้นอันนี้เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่เวียดนามนะคะยังมีอีกหลายด้านซึ่งเมื่อวันนี้ท่านก็ได้ไปพบกับภาคเอกชนของไทยในเวียดนามด้วยนะคะมีการเป็นสักขีพยานในการทำ MOU ในด้านการค้าระหว่างภาคเอกชนไทยกับของทางเวียดนามด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะคะใครใช้สิทธิ์หมดไปแล้วหรือว่าใครยังไม่ใช้เลยนะคะซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็ออกมาเชิญชวนให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส40 60หรือว่า60 40นะคะผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ซึ่งจะเริ่มในวันที่15มิถุนายนนี้แล้วนะคะนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้กับร้านอาหารและก็ผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศนะคะโดยขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinson Food นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิ์นะคะซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลาค่ะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่ม
ของทุกวันนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการจากแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น Shopee Food, Line Man, Grab Food หรือว่า Robinson Hood ที่เข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนั้นเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพนะคะแล้วก็ทำให้เม็ดเงินนั้นสามารถนะคะที่เม็ดเงินจากทางรัฐบาลนั้นนะคะหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและก็ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะก็ประมาณวันที่15นี้นะคะเราเตรียมได้เลยสำหรับใครที่ยังเงินในแอปเป๋าตังเงินใน G-Wallet ยังไม่หมดนะคะแต่หลายคนบอกว่าใช้หมดไปแล้วซึ่งรัฐบาลให้ใช้วันละ200นะคะในอัตราส่วน 60-40 รัฐช่วยจ่าย 60% เราออกอีก 40% นะคะซึ่งในเดือนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้นะคะก็จะมี4เดือนด้วยกันนะคะมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยาเดี๋ยวใครที่หมดไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้รอรอบหน้าก็ได้ในเดือนหน้าเดี๋ยวทางรัฐบาลเติมมาให้ 1,000 บาทเราสามารถที่จะเข้าร่วมใช้บริการ delivery ก็คือสั่งของออนไลน์นี่แหละนะคะเป็นอาหารนะคะ food delivery มีทั้ง4แพลตฟอร์มด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Shopee Food นะคะ Line Manและฟู้ดแล้วก็โรบินสันฮูดนะคะหนึ่งแหละเราก็จะได้ประหยัดในเรื่องของค่าน้ำมันใช่ไหมในการที่จะไปจับจ่ายเวลาไปซื้อของอาหารเนี่ยสั่งแล้วก็สามารถสแกนผ่านทางไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้เลยนะคะเริ่ม15มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มสแกนจ่ายกันแบบชิวๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปพูดถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะคะที่เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลที่จะมาอุดหนุนช่วยพี่น้องประชาชนในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยนั่นก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ซึ่งก่อนหน้านี้มีการเติมเงินให้ไปแล้วสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจากเดิมมีอยู่ที่300บาทเติมให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนเหมือนกับไทยช่วยไทยพลัสเช่นกันและก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ตามเกณฑ์นะคะในรอบใหม่ซึ่งก็เริ่มให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่4รายเก่าให้ไปยืนยันสิทธิ์นะคะรายใหม่ก็จะมีการลงทะเบียนมาดูในพื้นที่อำนาจเจริญของเรากันบ้างค่ะซึ่งทางอำนาจเจริญของเรานะคะโดยทางด้านของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเองก็สั่งการให้นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนว่านะคะผู้ที่มีรายได้น้อยนั้นก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะเป็นผู้ที่อาจจะไม่เข้าถึงเทคโนโลยีไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะทางกรมการปกครองท่านเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ก็สั่งการให้ในแต่ละพื้นที่

0: อเนกประสงค์เทศบาลเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญนะคะร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเมืองอำนาจเจริญได้ตั้งจุดเปิดให้บริการช่วยประชาชนยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2519สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการรายเดิมที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์และกลุ่มผู้ตกหล่นหรือผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์นะคะเป็นการลดภาระให้กับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางโดยได้จัดเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือและก็ยืนยันสิทธิ์คอยให้คำแนะนำและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานของภาครัฐพร้อมตอบข้อสงสัยอย่างใกล้ชิดนะคะโดยมีนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองท่านนะคะนายเทพรัตน์ตันตยานนท์นายเพริศุลพลสอนนะคะแล้วก็ประหลัดจังหวัดนะคะแล้วก็หัวหน้าสำนักงานจังหวัดท่านนายกเทศบาลท่านนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญนะคะท่านนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะได้ลงพื้นที่ร่วมให้กำลังใจและคอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งการยืนยันสิทธิ์การลงทะเบียนนั้นก็จะยาวไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามได้นะคะที่ทางสำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญหรือที่ว่าการอำเภอที่ท่านอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ช่วงเตือนภัยไซเบอร์ค่ะ
1: รู้ทันทุกกลโกงออนไลน์รู้ทันภัยที่ปลายนิ้วช่วงเตือนภัยไซเบอร
2: ์เดี๋ยวนะครับถ้าเจอข้อความแบบนี้จากเพื่อนในไลน์อย่าเพิ่งรีบโอนนะครับเพราะเพื่อนคุณอาจจะไม่ได้กำลังเดือดร้อนเรื่องเงินแต่กำลังเดือดร้อนเพราะถูกแฮกไลน์อยู่ก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้ครับมิจฉาชีพแฮกไลน์กันฉ่ำพอเข้าบัญชีได้ก็จะไล่ทักหาเพื่อนทุกคนในบัญชีแล้วก็จะรีบเร่งให้โอนเงินโดยด่วนโดยจะอ้างเหตุผลล้านแปดครับไม่ว่าจะจ่ายค่าของไม่ได้แอดไลน์บัญชีมีปัญหาหรือมีปัญหาในการโอนผ่านแอปธนาคารดังนั้นครับเรามีวิธีเช็คด่วน3สัญญาณครับว่านี่คือโจรในร่างเพื่อน1ครับภาษาในการคุยเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเคยกูมึงเดี๋ยวนี้มาสุภาพเฉยแล้วก็คุยกันไม่กี่คำครับก็ยืมเงินเสร็จแล้ว2ครับชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อเพื่อนของคุณพอส่งมาก็มาจะให้โอนเงินแล้วก็อ้างว่าเป็นชื่อร้านค้าชื่อของคนอื่นบ้างโดยที่ไม่ตรงกับชื่อเพื่อนเลย3เร่งให้โอนเงินครับโดยอ้างว่าด่วนมากหรือรีบมากเหลือเกินแล้วก็บอกให้เราเนี่ยให้โอนเงินโดยด่วนโดยทำให้เราไม่กล้าที่จะถามครับเพราะว่าเกรงใจอยากจะรีบโอนเงินให้เพื่อนก่อนดังนั้นผมมีวิธีแก้เพจ3วิธีอันดับแรกครับติดต่อกับหาเพื่อนคนนั้นโดยด่วนถ้าเรามีเบอร์ตรงรีบโทรครับหรืออีกแบบคือวิดีโอคอลกลับไปเบอร์นั้นเลยครับถ้าเขาอ้างเหตุผลว่าไม่สามารถรับได้ไม่สะดวกที่จะรับสันนิษฐานไว้ก่อนครับว่านี่คือโจรครับ2ครับลองถามคำถามเฉพาะตัวที่รู้กันแค่เพื่อนคุณ2คนดังนั้นสตอรี่นี้ครับมิจฉาชีพไม่มีทางรู้แน่นอนและสุดท้ายครับอันดับที่3รีบแจ้ง

ค่ะเข้ามาในช่วงท้ายๆของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ของเรากับช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัสนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีเป็นเทคโนโลยีดีๆมาฝากกันเป็นสมาร์ทปลั๊กหรือว่าปลั๊กอัจฉริยะนะคะที่เวลาที่เราอยู่นอกบ้านเราก็จะเอ๊ะเราถอดปลั๊กหรือยังเอ๊ะเราปิดหรือยังอะไรเงี้ยนะคะซึ่งวันนี้พอดีไปเจอที่เพจของกระทรวงพลังงานอันนี้ถ้าใครอยากจะมาติดที่บ้านนะคะลองสอบถามไปที่กระทรวงพลังงานดูนะคะหรือว่าสำนักงานจังหวัดใกล้บ้านนะคะคือเจ้าสมาร์ทปลั๊กตัวนี้นะคะเวลาที่เราอยู่นอกบ้านเราสามารถที่จะดูว่าเราปิดเปิดปลั๊กตัวนั้นหรือยังโดยเฉพาะปลั๊กที่เป็นอันตรายที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะอย่างเตารีดหม้อหุงข้าวอะไรที่จะต้องเสียบตลอดเวลาแล้วมันจะเกิดแล้วก็กระติกน้ำร้อนอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเราออกจากบ้านนานๆถ้าเราไม่ได้ถอดปลั๊กปิดปลั๊กตัวนั้นมันก็จะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะอันนี้มันสามารถสั่งงานผ่านมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนะคะเข้าไปดูกันได้นะคะในเรื่องของสมาร์ทปลั๊กคือเช็คได้ทุกเวลาสั่งปิดได้แม้อยู่นอกบ้านแล้วก็ตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติสะดวกปลอดภัยแล้วก็ประหยัดพลังงานอันนี้ที่สำคัญมากๆนะคะสมาร์ทปลั๊กนะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามดูได้ที่ทางด้านของสำนักงานพลังงานจังหวัดนะคะหรือเข้าไปดูได้ที่เพจของสำนักงานพลังขออภัยค่ะกระทรวงพลังงานนะคะมาถึงช่วงท้ายๆของรายการกันแล้วค่ะขออภัยที่อาจจะไม่ได้ดูคอมเมนต์ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ก็ต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่ให้กำลังใจทีมงานรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ของเรานะคะพรุ่งนี้ติดตามรับฟังรับชมรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้กับทางสวท101นะคะและช่วงต่อไปนะคะติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทางสวทสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ดิฉันจุตินัทจรุทินพร้อมทีมงานสวทอำนาจเจริญรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะรายการของเราจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะออนปวีวงศ์วชิราจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศไทยกว่า70สถานีทั่วทั้งประเทศนะคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะประกอบด้วย4ช่วงสำคัญช่วงที่1คือช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะช่วงที่2คือตามรอยพระเมตตาช่วงที่3คือสานต่อพระราชปณิธานและช่วงที่4คือข่าวสารงานพระราชพิธีค่ะเราไม่รอช้าไปติดตามกันในช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะจาก2ครั้งที่ผ่านมาเราพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีในพื้นที่ของวนอุทยานเขาท่าเพชรและในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยนะคะวันนี้ค่ะเราได้มีการสรุปพระราชกรณียกิจที่สำคัญในครั้งที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้ง12ครั้งให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกครั้งนะคะไปติดตามสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้จากคุณพัชรพลมลายแย้มผู้สื่อข่าวจากสวท.สุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะ
2: สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระ

เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งแรกเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2502สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและประทับแรมณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2502เวลา 5:59 นาทีสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายฉลองรมิตานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นกราบบังคมทูลเบิกข้าราชการและราษฎรเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหลังจากนั้นได้ส่งเยี่ยมราษฎรแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรขบวนแห่พระทางน้ำซึ่งจังหวัดได้จัดขึ้นโดยมีเรือพนมพระจากวัดต่างๆมากมายเต็มลำน้ำตาปีจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินยังเขาท่าเพชรทรงสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครครั้งในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2511หลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอำเภอพระแสงเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2511ได้ทรงสดับรับทราบปัญหาและทอดพระเนตรเห็นความทุรกันดารลำบากในการเดินทางของราษฎรสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอำเภอพระแสงอีกครั้งในครั้งนี้ได้พระราชทานรถถากถางบูโดเซอร์หรือรถแท็กเตอร์ DC สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมอำเภอพระแสงสมัยนั้นสภาพทุรกันดารมากไม่มีทางรถยนต์ติดต่อระหว่างเมืองต่อเมืองการคมนาคมต้องอาศัยทางน้ำโดยตลอดแม้กระทั่งการนำรถถากถางมาพระราชทานในครั้งนั้นยังต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ขนส่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาเมืองพระแสงได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นเมืองเศรษฐกิจด้านการเกษตรอีกเมืองหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีตราบจนปัจจุบันในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2517สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินยังอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งขณะนั้นเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่มีภัยจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ด้วยพระบารมีของพระองค์และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อทวยราชอันเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบกับการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานธงประจำรุ่นให้แก่กองลูกเสือชาวบ้านในพื้นที่จึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีปัญหาจากภัยก่อการร้ายจึงคลี่คลายลงในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2518สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโดยไม่มีกำหนดการเนื่องจากทรงทราบว่ามีตำรวจทหารและลูกเสือชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวสุราษฎร์ธานีอย่างหาที่สุดมิได้อีกวาระหนึ่งจากพระ
ระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาที่มีต่อประสบนิกรชาวสุราษฎร์ธานีของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกหลายต่อหลายครั้งเพื่อดูแลประสบนิกรของพระองค์อย่างใกล้ชิดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวสุราษฎร์ธานีอย่างหาที่สุดมิได้

0: ย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกับรายการที่เป็นสกู๊ปเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินทั้ง12ครั้งที่ยังอยู่ในความทรงจำของราษฎรชาวสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งนับตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2502จวบจนถึงครั้งล่าสุดคือวันที่17พฤษภาคมปี2519ค่ะที่เสด็จมาเปิดประปาผิวดินและพระราชทานธงประจำกองลูกเสือชาวบ้านยังคงเป็นภาพความประทับใจที่อยู่ในใจของชาวสุราษฎร์ธานีมาจนถึงปัจจุบันและตราบนานเท่านานค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในช่วงที่2กับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะวันนี้มุกได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอัครพิลักษ์ศิลปินพระราชสมัญญาที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555พระราชสมัญญานี้มีที่มาอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันกับสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้เลยค่ะ

ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ศิลปะพื้นบ้านหลายแขนงที่เคยเกือบเลือนหายได้กลับมามีชีวิตและอย่างลากลึกอีกครั้งด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติในทุกมิติทรงตระหนักว่างานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านมิได้เป็นเพียงความงามทางวัตถุแต่หากคือจิตวิญญาณและรากเหง้าของความเป็นไทยพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นมาปีพ.ศ. 2519เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานที่ทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นงานทอผ้าไหมงานเครื่องถมทองงานจักสานย่านลิเภาหรืองานแกะสลักอันก่อให้เกิดรายได้และความกินดีอยู่ดีแก่ประชาชนนับแสนครัวเรือนทั่วประเทศนอกจากงานศิลปะหัตถกรรมแล้วพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการแสดงชั้นสูงอย่างโขนโดยทรงริเริ่มให้มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่ตามแบบโบราณราชประเพณีและจัดการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นประจำทุกปีจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องทั้งในระดับชาติและระดับสากลด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงเป็นผู้นำในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติกระทรวงวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงได้ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสมัญญาอัคราภิลักษ์ศิลปินอันมีความหมายว่าศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555พระราชสมัญญาอัคราภิลักษ์ศิลปินจึงเปรียบเสมือนจารึกแห่งความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ที่ต่อลมหายใจให้งานศิลป์ไทยได้เปล่งประกายและทรงคุณค่าคู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านานอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน

0: างที่มุกได้กล่าวไว้ค่ะพระราชสมัญญานี้เปรียบเสมือนจารึกแห่งความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่สืบไปเราไปติดตามกันช่วงต่อไปของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้ค่ะมุกพาไปรับชมมิวสิกวิดีโอในบทเพลงน้ำกับป่าค่ะที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จัดทำขึ้นค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะขณะเดียวกันเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าในสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะที่มีพระราชประสงค์ให้กับประชาชนเนี่ยอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างพึ่งพาอาศัยกันเกื้อกูลกันสร้างความเจริญงอกงามให้แก่กันและกันไปติดตามมิวสิกวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ

0: พลงที่ไพเราะนี้และมิวสิกวิดีโอที่สวยงามนี้ค่ะยังถือเป็นการรวมพลังแสดงความจงรักภักดีของประชาชนในพื้นที่ปากใต้ต่อแม่ของแผ่นดินด้วยค่ะเราไปติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะด้วยเรื่องของข่าวสารงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยวันนี้ค่ะมุกได้นำภาพที่ชื่อว่า Times Square The Queen Mother of Thailand ซึ่งเป็นการแสดงพระบรมฉายาลักษณ์แห่งความงดงามและพระเมตตาไปปรากฏสู่กลางมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรักความภักดีและความอาลัยของปวงชนชาวไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างสมพระเกียรติค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดทำขึ้นค่ะภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเข้มการและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสุภัตราเรียมรัตน์ค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ติดตามชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้จากสทจังหวัดสงขลาส่วนวันนี้ดิฉันอ่อนปวีวงวชิราต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยและเวียดนามเดินหน้ายกระดับการเป็น

0: นโยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หืมไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หืออันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

ถอยห่างอีกนิดอีกนิดนั่นแหละนะครับอย่าถอยห่างไปไหนไกลนะครับฟังโสทองเรา 101.75 เมกะเฮิรตซ์กับรายการ 101.5 สร้างสรรค์สังคมนะครับบทเพลงสนุกสนานมอบไปถึงคุณพี่บรรทัดสมรใจนะครับต่ออีกหนึ่งบทเพลงนะครับตั้งไข่ล้มต้มไข่กินยอดรักสลักใจเนี่ยนำมาจากข้าวหอมห้วยราชนะครับผม

0: ตั้งไข่ล้มต้มไข่กินเศรษฐกิจไม่มีนี่แต่สินอุ้ย จะมีไข่ที่ไหนกินเอาว่ากันไปนะครับบทเพลงสนุกสนานนะครับแนะนำมาจากข้าวหอมหื้อราดนะครับกับบทเพลงตั้งไข่ล้มต้มไข่กินมีแต่นี่แต่สินจะหาไข่ที่ไหนได้กินละอันนี้ผมเติมเอาเองเนาะ เอาเพลงสนุกสนานนะครับมอบทุกเสียงทุกสายกับรายการนะครับนะสองเพลงผ่านกันไปนะครับบทเพลงกระแสะขมาสีอุ้มไม่ใช่สิ ถอยห่างอีกนิดนะครับนะกับบทเพลงตั้งไข่ล้มสองบทเพลงนี้สนุกสนานนะฝากไปถึงคุณพี่บรรทัศน์ตะวันใจนะครับออกกำลังกายตามสเต็ปนะก็คงจะไหวอยู่เนาะ สายมานะครับไม่รับสักทีเอ้าไปแล้ว โทรมาใหม่เนาะโทรมาใหม่นะครับกับรายการนะครับ0926633523อยู่กับกระผมฤทธิชัยคนประโคนพูดดำเนินรายการสวัสดีครับโอ้ยขออภัย ลืมเปิดสัญญาณเสียงอ่ะมาแล้วมาแล้วอ่ะสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับน้องน้ำทิพย์ชลมใจครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ฟังเพลงเขามอบให้ตั้งหลายคนเลยตั้งแต่เพลงอะไรขอมาเมื่อวานนี
1: ้
0: เพลงเด็กนักศึกษาฝึกสอนว่างั้น
1: ใช่ค่ะ
0: มีคนมอบเพลงอื่นๆให้ด้วยเยอะแยะมากมายเนาะเป็นกำลังใจให้น้องน้ำทิพย์กับเด็กดื้อแล้วก็สาวอะไรนะสาวดาวสาวดาวสาวดาวว
1: ันนี้ขอรายงานตัวหน่อยรายงาน
0: ผลการศึกษาเอาว่าไป
1: ก็วันนี้ช่วงบ่ายโมงจะถึง4 โมงไปเดิน OM นอกสถานที่ค่ะ
0: OM คืออะไร OM
1: ก็เดินไม่เท้าค่ะ
0: อ๋อเขาเรียก OM ใช่ไหมอ๋อ
1: ใช่เด
0: ิ
1: น OM
0: ขออภัยด้วยไม่รู้จัก
1: เดินไม่เท้าอะไรแบบนี้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเดินไม่เท้าใช้ไม่เท้าช่วยเดินใช่ไหม
1: ไม่เท้านำทาง
0: เอาไม่เท้านำทางอืม
1: ค
0: ่ะแล้วปลอดภัยไหมล่ะเห็นเขาว่าอาจจะมี
1: ไ
0: ม่ปลอดภัยเนาะอ๋อโอเคโอเค
1: ค
0: ือ
1: ไม่เท้าเรานำทางเผื่อว่าจะไปเจอสิ่งกีดขวางเราจะได้รู้ว่าตรงนี้คืออะไร
0: อยากจะรู้ว่ามันช่วยได้ยังไงลองอธิบายสิว่าไม่เท้าเวลาไปเจอก้อนหินเวลาไปเจอหลุมบ่อหรือไปเจออะไรยังไงมันแจ้งทางไหน
1: เส้นทางแต่ละเส้นทางอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมพี่ติ๋ม
0: มันเหมือนไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เหมือนบางจุดมันก็เรียบบางจุดมันก็ไม่เรียบบางจุดแบบขรุขระอะไรเงี้ยแล้วก็ต้อง
0: แล้วเจ้าไม้เท้านี่มันแจ้งยังไงกับเรามันมีสัญญาณอะไรบอก
1: ไม่คือไม่มีเสียงสัญญาณเสียงหรอกแต่ว่าเราถือไม้เท้าเรารู้แล้วว่าถ้าไม้เท้าไปโดนอะไรนั่นแหละคือสิ่งที่เรากำลังจะชน
0: อ๋อมันบอกว่าเราจะชนอะไรเฉยๆใช่ไหมแล้วมีหลุมมีบ่อนี่บอกได้ไหม
1: มันไม่ใช่ไม่เท้าฉันข้อเสียงนะคะ
0: เออเหรอ
1: ใช่
0: ไม่ใช่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นอะไรยังไง
1: เราก็ต้องใช้จิตสัมผัสด้วยใช้จิต
0: จิตสัมผัส
1: รู้สึกด้วย
0: เอาความรู้สึกเออเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช้ความรู้สึกว่าเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางแบบไหนถ้าเราคุ้นเคยกับเส้นทางนั้นเราก็จะรู้ว่าตรงนี้คือถนนปูนตรงนี้คือลูกรังตรงข้างทางจะเป็นหญ้าแต่ถ้าเดินไปอีกเนาะก็ตกคลอง
0: อืมอ๋อมันก็มันต้องเรียนรู้เนาะศึกษาเรียนรู
1: ้คุณครูก็จะพาเดินไปตรงจุดใช่คุณครูจะพาเดินไปตรงจุดนัดพบก่อนแล้วให้เราเดินกลับคนเดียวทีละคนว่าจะไปถูกไหม
0: ไปแล้วกลับถูกทางไหมว่างั้น
1: ใช
0: ่
1: คนที่สายตาพิการเนี่ยเขาจะเดินคล่องแต่คนที่สายตาแบบเลือนลางก็จะปิดตานะ
0: เออปิดตาหมดเลย
1: ปิดตาหมด
0: ไม่ให้เห็น
1: ไม่ให้เห็น
0: แต่เราได้ยินอยู่เนาะได้ยินอยู
1: ่ใช่เราต้องใช้หูฟังอย่างเดียวว่าหูสัมผัสอย่างเดียวแค่หูฟัง
0: ก็เห็นเขาเดินข้ามทางม้าลายอะไรตรงนั้นเขาเคาะเคาะนี่ไม้มันบอกไม้บอกยังไงว่าเป็นทางมาลายหรือบอกว่าเป็นคนข้ามหรือยังไงไม่แน่ใจเนาะหรือต้องมีคนพาเดิน
1: หรือว่าพี่ตินลองไปเดินเองดีกว่าจะได้รู
0: ้ว่างๆเอาไม้ลองมาเคาะดูโอเคครับผมประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันครับผมขอให้ประสบความสำเร็จในการเดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะ
1: ค ค่ะ
0: ครับผม
1: ขอฟังเพลงอ้ายมาส่งทางของพี่มนแคนนะคะ
0: โอ้อ้ายจะไปส่งทางเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคครับผมมนแคน
1: ครับครับ
0: ครับสวัสดีครับผมเป็นกำลังใจน้องน้ำทิพย์ด้วยนะครับกับน้องดาวแล้วก็อีกคนนึงชื่ออะไรเด็กดื้อนะครับนะกับการไปเชิญโลกภายนอกเนาะนะไม่ใช่โลกภายนอกโลกภายในนี่แหละภายในประเทศไทยนี่แหละนะกับการไปศึกษานะครับกับประสบการณ์กับการใช้ชีวิตนะครับนะกับเรื่องของผู้พิการนะครับนะก็ขอประสบความสำเร็จกันแล้วกันนะครับนะชาวเราชาวสวทบุรีนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะเป็นกำลังใจให้นะครับกับน้องๆนะครับที่หรือเป็นพี่ๆเนาะบางคนเป็นน้องบางคนเป็นพี่นะครับนะขอประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็มีสิ่งที่จะมอบให้ฟังก็คือเสียงเพลงนะครับจากสวทของเราก็แล้วกันนะครับมอบทุกเสียงทุกสายนะกับเพลงที่แนะนำเข้าสู่รายการมาจากน้องน้ำทิพย์ก่อนก็แล้วกันเนาะเป็นกำลังใจนะครับนะมอบทุกเสียงทุกสายด้วยกันแล้วกันนะครับกระผมอีกเพลงนึงเนาะอยู่ที่ไหนก็เหงาได้แนะนำมาจากทางสาวลำมาราชสีมาเนาะ

0: าวได้นะเพราะใจเราคิดถึงเธอว่างั้นนะกับบทเพลงแนะนำมาเข้าสู่รายการจากสาวลำมาศนะครับสายร่วมรายการสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับคุณฤทธิชัย
0: ครับสวัสดีครับหนุ่มเมืองโพ
1: หน้าไม้ใช่ไหม
0: ครับหน้าไม้ครับตอนนี้หน้าไม้อยู
1: ่กลับมาจากขอนแก่นแล้ว
0: โอ้ไปไกลจัง
1: ไปประจำทุกวันเนี่ย
0: ไปรถ
1: ไปมานี
0: ่ไปรถเมล์อะไรเอ่ย
1: ไปจ
0: ัก
1: รยาน
0: ไปเร็วมาเร็วเนาะ
1: ครับไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็กลับมา
0: อืมนะ
1: ทางบุรีรัมย
0: ์ทางบุรีรัมย์ขอบคุณเด้อมาเยี่ยมบุรีรัมย์บ้างครับ
1: เพลงนุ่มโพธิครบเปิดยัง
0: ยังเลยบ่ลืมบ่แต่บ่ทักนี่เนาะ
1: บ่ลืมแต่บ่ทัก
0: บ่ลืมแต่บ่ทักให้เปิดช่วงไหนช่วงนี้ไหม
1: ช่วงนี้ก็ได้ว่างแล้ว
0: โอ้ว่างเลยเนาะว่างหมุนมาแล้วว่างั้น
1: หมุนฟังแล้วหน้าใหม่แต่ยินยุ่งเปิดเป็นไม่ได้เปิดวิชุดังหรอกเปิดพร้อม
0: โอเคโอเคของของใครร้องของ
1: ไม่รู้จักหรอกไซ AI ม
0: ั้
1: ง
0: AI บลูม
1: แต่
0: ละทัก
1: เ
0: ดี๋ยวดูแป๊บ
1: นึง
0: ตุ๊กตักเพลงบลูมแต่ละทัก
1: อะไรนะประมาณพวกเพลงติ๊กต๊อกอะไรนี
0: ่โอเคใช่เพลงนี้ไหมน้อย
1: พิเศษให้พิเศษให้แม่บุญเรียนหนักๆ นะ
0: ครับผม
1: เบาๆเพราะคุณเท้าหนักๆ
0: อ๋อคุณมันเท้าหนักๆมีกำลังเต้นอยู
1: ่เขาแข็งแรงกว่าแม่บุญเรียนให้หน
0: ัก ๆอ๋อกำลังดีกว่า
1: แม่ยายอะไรนะ
0: ยายนโม
1: ยายนโม
0: ให
1: ้นิดหน่อยพออ
0: ืมนะยังพร้อมอยู
1: ่แม่ไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ครับ
0: ครับ
1: ผมแข็งซ้ายเนาะ
0: ครับผม
1: แค่นี้ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผมขอบคุณหนุ่มเมืองโพเบอร์โทรเป็นเข่งนะมีทางที่จะไปหลายที่หลายทางว่างั้น ไม่เว้นแต่ละสถานีนะสวัสดีครับผม
2: สวัสดีจ้าน้องเตียน
0: โอ้สวัสดีครับพี่บรรเทาครับผมหนุ่มเมืองโพมอบเพลงให้แล้ว
2: เต้นพอดีเลย
0: นะเต้นพอดี
2: เ
0: ล
2: ยได้ยินเสียงตะโพเลยต้องทักก่อนสักแป๊บนึงทำไมถึงไม่มอบไปเท่ากันเนาะตะโพรูปหล่อนี่ฮะ
0: นะครับเป็นคน
2: ทำไมต้องไปแบ่งชั้นวรรณะทำไมจะต้องคนนู้นหนักๆคนนี้มาเบาให้เท่ากันไปเลย
0: เขาคนลำเอียงว่างั้น
2: เออใช่ๆต้องฟังเพลงรักลำเอียงของสายยันสัญญาร
0: ักลำเอียงเนาะนะน่าจะเป็นไปได้
2: โอเคไม่มีอะไรจะคุยแค่นี้แหละน้องตีสวัสดีจ้า
0: คร
2: ับ
0: ผมครับขอบคุณพี่บรรทาสำรันใจนะครับนะขอบคุณที่ร่วมรายการนะรายการเราไม่มีทาง Facebook นะครับมีทางเบอร์โทรอย่างเดียวนะครับถ้าไปทางสถานีอื่นอาจจะมี Facebook นะครับร่วมที่จะขอเพลงผ่านทาง Facebook เขาขอเรา0926633523สวัสดีครับ
3: คุณตีสวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: โอ้สวัสดีครับสาลามาศเมื่อกี้ฟังเพลงหรือยัง
3: ชื่นใจจังเลย
0: ชื่นใจคิดถึงใครล่ะ
3: คนยังที่มีอดีตอย่างนี้แหละ
0: โอ้ยังเหงาอยู่ใช่ไหมเนี่ย
3: ใช่
0: นี่ทำยังไงจะคลายเหงาเนี่ยฮะ
3: โอ้ผมสงสัยไม่หายแล้ว ได้20กว่า

0: ปีแล้วคุณจีน
1: โอ้เหงาตั้ง20กว่าปี
0: เหงามาแล้วค่ะ
1: โอ้ยังทำใจไม่ได้ว่าจะลืมเหงาไม่ลืมเหงาสักที
0: ไม่ลืมค่ะไม่ลืม
1: ยังจำความเหงาไว้ได้เนาะ
0: ใช
1: ่
0: ทำไมจะไม่ลืมชั่วชีวิตนี่แหละ
1: สงสัยต้องบวชชีหนีช้ำหรือเปล่า
0: สงสัย
1: จะได้ลืม
0: อรุธธรรมะไม่ลืมจริงค่ะไม่ลืมจริ ง
1: อ๋อไม่ลืมอ่ะจำไว้อันไหนดีก็จำเด้อ
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับผมครับ
0: ที่เปิดเพลงให้ก็นั่งฟังอยู่เนี่ย
1: ผมวันนี้ขอเพลงอะไรเอ่ย
0: ขอดีเจอกหัก
1: โอ้ดีเจอกหักบ่
0: ของศักดาวคำพิมูลนะคะ
1: ดีเจอกหักของศักดาว
0: ใช่ค่ะ
1: คำพิมูล
0: ชื่ออย่างนี้ก็ไม่ใช่ไหมคะ
1: ไม่แน่ใจเดี๋ยวจะดูให้เนาะ
0: ครับดีเจอกหักค่ะ
1: ครับผมขอบคุณ
0: ไม่ได้ว่าคุณปินนะคะ
1: โอ้นี่หักไปหลายเปาะแล้วเนี่ย
0: หาคนซ่อมถามว่าไปต้องเสียงต้องสายนะคะ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ถามเมืองแสงด้วย
1: ครับผม
0: บุรีรัมย์ที่มากินด้วยค่ะ
1: หนุ่มเมืองโพพี่บรรเทาครับ
0: ค่ะให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็พี่คุณพี่หนุ่มน้องตาดด้วย
1: หนุ่มน้องตาดครับผมครับหนุ่มพวก
0: เขากระโดง
1: หนุ่มพวกเขากระโดงครับ
0: ค่ะแล้วก็ใครอีกนะให้ทุกเสียงทุกสาย
1: เสียงทุกสายเท่ากันเน
0: า
1: ะครับผม
0: เท่าก
1: ัน
0: หมดเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะคุณจินด้วยค่ะ
1: ครับ
0: จินฟังด้วยค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับนะขอบคุณสาวละมาดนะครับนะขอเพลงดีเจอกหักจริงๆก็อกหักอยู่ดอกกินใบบุบกมาหายนะก็ได้แฟนเพลงนี่แหละนะช่วยดามใจให้นะครับนะขอบคุณทุกกำลังใจเลยทีเดียวเนาะสายร่วมต่อไปสวัสดีครับกระผมสวัสดีครับสวัสดีครับมือบัตรจิริบทุกขนาจ้ะเมื่อคืนเสลงโมบัตรจิริบฮัลโหลครับผมครับติดแล้วอ้าวน่ะมีริงโทนให้ฟังด้วยอ้าวแสดงว่าน่าจะเกิดปัญหาเรื่องของระบบทางโทรศัพท์จากทางนู่นแหละเนาะไม่เกี่ยวกับทางนี้นะครับนะมาแล้วก็รับซะหน่อยกันแล้วกันสวัสดีครับกับผม
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ
3: ้
1: สายนี้เสียงใสแจ๋วสายที่แล้วขาดตอน
3: ของใครเนาะ
1: ไม่รู้ของใครไม่โชว์มือไม่โชว์ใจว่างั้นไม่ยอมบอกใครว่าเป็นใครว่างั้นครับผม
3: ในการคุณตีนเข้ามานานหรือยังเนี่ย
1: ก็มาตั้งแต่เวลาเริ่มนะครับ
3: ไม
1: ่
3: วิทยุไงเพราะว่าตอนแรกฟังรายการเช็คอินแล้วก็รายการอะไรนะของนั่นแหละก็เลยปิดวิทยุไว
1: ้อ๋อรายการแต่ร่มพระบารมี
3: ต้นมงต้นไม้อยู่จ้าแล้วก็เพิ่งมาเปิดนี่แหละ
1: ครับผมก็ฟังได้ตลอดเวลา
3: น้องสามหมู่สามเขาขอเพลงดีเจอกหักใช่ไหม
1: ครับดีเจอกหัก
3: ของใครอ่ะของปอยฝ้ายไหมหรือของใคร
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมต้องดูก่อน
3: นั่นตลกอกหักโอ้ยนั่นตลก
1: อกหัก
3: ดีเจ
1: โอ้ตลกอกหัก
3: มันจะมีเพลง
1: ของปอยฝ้ายครับ
3: อันนั้นมันตลกอกหัก
1: ครับ
3: ดีเจเนี่ยมันจะมีเพลงนึงน้องของไอ้อะไรนะเขียวอะไรนะชื่อเขาจำไม่ได้ร้องเพลงไงดีเจกินเกลือนั่นน่ะ
1: ดีเจกินเกลืออืม
3: จ้าเดี๋ยวขอไว้ก็ได้แ
1: ต่พรุ่ง
3: น
1: ี
3: ้คุณตีนมาก็เปิดให้กันแล้วกันเพลงนี้แหละดีเจกินเกลือ
1: ด
3: ี
1: เจกินเกลือโอ
3: ้มันของเขียวอะไรมันรู้จำไม่ได
1: ้สงสัยจะเค็มน่าดูเลยเนี่ย
3: เค็ม
1: ไม่มีกับข้าวกินต้องกินเกลือ
3: โอ้ยรอฝนก็ไม่มาเนี่ย
1: เออเนาะไปทางไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็มาประมาณสักบ่ายสองแวบๆหนึ่งพอพรมๆแล้วก็หายไปนั่นแหละไปเรื่อยเลยตอนนี้
3: ไม่เหมือนเมื่อวานวิ่งผ่านพอเปียก
1: นิดนึงเนาะครับผมครับ
3: น้องสาวหมู่สามมอบเพลงให้ขอบใจเด้อน้องสาวเสียงหวานหวานนั่นแหละ
1: สาวละมาดใช่ไหม
3: ใช
1: ่โอ้เสียงเขาเพราะเนาะคนอารมณ์ดีนะขำแต่เริ่มโทร
3: ยังไงก็หวานอย่างนั้นแหละคนพูดไม่หวานนี่พูดยังไงมันก็ไม่หวานเน
1: า
3: ะ
1: หมดอ้อยเป็นไร่เป็นสวนยังไม่หวานเลยเน
3: า
1: ะ
3: ใช่แค่นี้แหละคุณเตี้ยนรบกวนเวลาเนาะ
1: ครับผม
3: ได้แค่นี้แหละสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับผมนะก็จริงๆก็หวานทุกคนเลยเนาะนะครับนะแต่เราไม่ได้ลองชิมหวานมากหวานน้อยไม่เป็นไรนะครับนะโทรร่วมรายการก็ได้นะครับ0926633523นะครับ สายร่วมต่อไปนะเพลงไม่ทันไว้พรุ่งนี้สวัสดีครับกับผม
2: ครับสวัสดีครับคุณนิติชัย
1: โอ้ยจากกับเชิงครับผม
2: ก็เพิ่งได้รับฟังเพิ่งเสร็จภารกิจงานที่ไม่ได้รับเชื้อเชิญ
1: โอ้ใครเชิญใครไม่ได้เชิญแต่อยากจะไปงานที่ไหนล่ะ
2: งานนี้ไม่อยากไปหรอกงานแบบนี้นะ
1: แต่ไปต้องจ่ายแพงบ่จ่ายเยอะ
2: งานที่ไม่พึ่งประสงค์ไง
1: อ๋อไม่พึ่งไม่อยากไม่มีความประสงค์อยากจะไปใช่ไหม
2: ใช่ก็ทุกคนก็เดี๋ยวก
1: ็มันก็เป็นธรรมดานี่แหละเราต้องช่วยเหลือสิ่งใดและกัน
2: พึ่งมีเวลาเสียงดังฟังชัดดี
1: โอ้ขอบคุณนะที่คลื่นเราไปดีว่างั้นเป็นไงก็แจ้งมาด้วยกันละกันครับ
2: พอดีวันสองวันพอดีงานขาวดำของน้องของพ่ออ
1: ืมครับขอแสดงความเสียใจด้วยเน
2: า
1: ะ
2: อะไรนะ89ไม่ใช่ใบหวยนะ
1: เอออาจจะใช่ก็ได้ก็ใบไว้ก่อนก็แล้วกันอืม
2: ตามแต่เขาเรียกตามการเวลาเนาะ
1: เออการเวลานะ
2: นี่เราจะไปคุยเรื่องนี้เลยเอาเรื่องเพลงดีกว่า
1: เรื่องอื่นเรื่องเพลงเอาเพลงอะไรเอาเพลงเพลงเอาเพลงอะไรหรือจะฟังเพลง
2: คิดฮอดทุกจังหวัด
1: โอ้คิดฮอดทุกจังหวัดเลย
2: เอาทุกจังหวัดเลยล่ะมีกี่จังหวัดก
1: ็โอ้73จังหวัดจะคิดฮอดได้ทุกจังหวัดมั้ยเนี่ย เอาแค่ภาคอีสานเราก็พอละมั้ง
2: ได้ก็ว่างแล้วตอนนี้ว่าจะลองว่าอยากจะไปทุกจังหวัดดูนะ
1: อืมนะทุกจังหวัดมีไหมเน
2: า
1: ะเพลงนี้ต้องดูไว้ก่อนเน
2: า
1: ะ
2: เพราะว่าภาคตะวันออกผมไปทุกจังหวัดเลยนะไอ้ภาคทางตะวันออกอะ
1: ตะวันออกมีสระแก้วจันทบุรีตราด
2: ระยองชลบุรีอะไร
1: ชลบุรีครับผม
2: เอาเรื่องจริงไม่ใช่ผมนี่นะผมไปมาทุกจังหวัด
1: ไปแค่ผ่านหรือว่าไปจอดเที่ยว
2: ไม่ไปบางทีได้ค้างคืนเ
1: น
2: ี่ยนะ
1: อ๋อไปจังหวัดโน้น
2: ที่ไปหรืออะไรนะไอ้ช่วงหน้าหนาวน่ะ
1: อืมอ๋อช่วงไฮซีซั่นช่วงแหล่งเวลาท่องเที่ยวครับ
2: เออเขาเรียกว่าอะไรนะค่ำไหนนอนนั่นน่ะ
1: อ๋อค่ำไหนนอนนั่นเนาะ
2: เออขับรถไปเรื่อยเรื่อยเปื่อย
1: เอออ๋อตอนเกษียณใหม่ได้ตังค์เยอะว่างั้น
2: อืมใช
1: ่โอเคครับผม
2: เอาเพลงนี้อย่าลืมนะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวมอบให้เอาดีเจก็อย่าลืมฟังด้วยนะ
1: ครับฟังเอาฟังอยู่เดี๋ยวใกล้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปนอนค่ำไหนนอนนั่น
2: เอ๊ะภาคตะวันออกไอ้ทางห้วยราดนี่น้องอะไรนะเดี๋ยวไปทางนู้นหน่อย
1: น้องไข่มุกบ่ไข่มุก
2: เออ
1: ฮะ
2: ใช่ถูกต้อง
1: ไข่มุกโทรมาอยู่วันก่อนโทรมาอยู่
2: ครับพิเศษมอบ
1: ฝากความคิดถึงแมงมุดด้วยว่างั้นนะโทรมา
2: เออเอาโอเคขอบคุณมากครับผม
1: ครับผมครับ
2: สวัสดี
1: สวัสดีครับผมฟังเพลงกันก่อนช่วงนี้นะครับกับรายการนะครับอีก2บทเพลงบ่ลืมแต่บ่ทักเนาะนะครับแนะนำเข้าสู่รายการมานะครับอีกเพลงหนึ่งได้ดูก่อนเนาะจะเป็นเพลงอะไร

น้องอยู่ทางนี้คอยทางเคียงข้างพาวฝันกอดฮักซื่อตรงมั่นคงคอยรออ้ายมาว่างั้นนะนะครับบทเพลงเพราะๆนะครับแนะนำมาจากสาวบัวทองนะครับนี่สาวบัวทองน่าจะอยู่แถวชุมทองหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะนะครับนะก็เป็นแฟนเพลงก็น่าจะใหม่ทัวร์รวมรายการใหม่ประมาณสัก2ครั้งนะครับนะขอบคุณทุกกำลังใจเลยทีเดียวนะครับกับรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมนะครับทิ้งท้ายด้วยบทเพลงดีเจอกหักแล้วกันนะครับมาจากกันไปเพลงที่ค้างไว้เอาไว้พรุ่งนี้จะเปิดให้ท่านได้ฟังกันนะครับสาวเพลงนี้แนะนำมาจากสาวละมาดนะครับนะมอบทุกเสียงทุกสายวันนี้จากกันไปสวัสดีครับผม

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ปฏิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: มหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะสำหรับวันนี้มีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้บุรีรัมย์เปิดเทศกาลทุเรียนน้ำแร่เนื้อคัสตาร์ดผลไม้มหัศจรรย์จากภูเขาไฟโบราณบุรีรัมย์จัดรัฐพิธีน้อมรำลึกวันอนันทมหิดลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลนายอำเภอบ้านด่านลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนหวังขจัดความรุนแรงการบูลลี่และการละเมิดสิทธิเด็กกระทรวงการคลังเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดตั้งเป้าทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ย้ำต้องการอุดการรั่วไหลในสวัสดิการรัฐและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงกรมชลประทานเตรียมรับมือฝนเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำกำจัดผักตบชวาเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำหลายพื้นที่และข่าวบริการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวบุรีรัมย์เปิดเทศกาลทุเรียนน้ำแร่เนื้อคัสตาร์ดผลไม้มหัศจรรย์จากภูเขาไฟโบราณในวันนี้หน้าสวนยายเชียนตำบลดงอิจานอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดงานประชาสัมพันธ์เปิดสวนทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์เทศกาลเปิดสวนทุเรียนเนื้อคัสตาร์ดมหัศจรรย์ทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์งานนี้ได้รับเกียรติจากนายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเกษตรกรและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมโดยมีนางสาวนิสกรสมมุ่งเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวรายงานถึงความสำคัญของการจัดงานทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ถือเป็นผลผลิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเนื่องจากพื้นที่ปลูกตั้งอยู่บนรอยต่อที่ราบสูงโคราชและแนวภูเขาไฟโบราณดินบาซอลต์ที่อุดมด้วยแร่ธาตุและน้ำผุดธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเป็นน้ำแร่ส่งผลให้ทุเรียนมีคุณภาพโดดเด่นเนื้อเนียนนุ่มหวานมันกลิ่นหอมละมุนจนได้รับฉายาว่ากรอบนอกหอมละมุนเนื้อเนียนนุ่มดุจคัสตาร์ดภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิพิธีตัดทุเรียนน้ำแร่ลูกแรกเพื่อความเป็นสิริมงคลกิจกรรมชมชิมช็อปทุเรียนน้ำแร่จากสวนเกษตรกรโดยตรงการจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การประชาสัมพันธ์ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เพื่อยกระดับทุเรียนบุรีรัมย์สู่ตลาดสากลนายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวเน้นย้ำว่าการผลักดันทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์เข้าสู่มาตรฐาน GI จะช่วยเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้เกษตรกรและเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนพร้อมทั้งเป็นการยกระดับผลไม้ไทยให้มีชื่อเสียงในระดับประเทศและนานาชาติบุรีรัมย์จัดรัฐพิธีน้อมรำลึกวันอนันทมหิดลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลวันที่9มิถุนายน2569เวลา 7:00 นจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดพิธีรัฐพิธีน้อมรำลึกวันอนันทมหิดลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์ณโดมสวนโรมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์โดยมีนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจคณะเหล่ากาชาดและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมสำคัญในพิธีประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีทีสงฆ์และพิธีทำบุญตักบาตรโดยมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน68รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลการจัดพิธีในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่แม้จะครองราชในระยะเวลาอันสั้นแต่พระราชกรณียกิจและพระเมตตาธรรมยังคงเป็นที่จดจำและน้อมรำลึกของพระสงฆ์กรชาวไทยตราบจนถึงทุกวันนี้นายอำเภอบ้านด่านลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางวันที่9มิถุนายน2569เวลา 9:00 นเป็นต้นไปนายเสกสรรจันวงษานายอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางรัชนีวันจันวงษาประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยอำเภอบ้านด่านนำทีมปลัดอำเภอคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครือข่ายร่วมลงพื้นที่ตำบลบ้านด่านเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดจุดหมายสำคัญในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้แก่บ้านนาฝายหมู่ที่6และบ้านโพทองหมู่ที่15ตำบลบ้านด่านโดยคณะได้ร่วมกันมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นประกอบด้วยชุดถุงยางชีพสภากาชาดไทยกล่องยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์รวมถึงผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยติดเตียงวัตถุประสงค์หลักของการลงพื้นที่เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของครอบครัวผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางติดตามอาการป่วยและให้คำแนะนำด้านสุขภาพสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายบำบัดทุกข์บำรุงสุขของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนหวังขจัดความรุนแรงการบูลลี่และการละเมิดสิทธิเด็กร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโค ครงการร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ที่มีเป้าหมายจะขจัดความรุนแรงการบูลลี่และการละเมิดสิทธิเด็กทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกออนไลน์โดยจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงการทำงานของทั้งสองกระทรวงแบบไร้รอยต่อและจะมีการประสานระบบแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงด้วยการเชื่อมโยงระบบ Safe School ของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างความรวดเร็วปลอดภัยและรักษาความลับสูงสุดนอกจากนี้ยังมีทีมสหวิชาชีพเชิงรุกแบบ1ทีม1เป้าหมายที่จะทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ให้พม.จังหวัดหน่วยงานการศึกษาและท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อร่วมกันคัดกรองและเข้าช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ทันทีกระทรวงการคลังเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดตั้งเป้าทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ย้ำต้องการอุดการรั่วไหลในสวัสดิการรัฐและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง8มิถุนายน2569นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าจะเร่งนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดโดยตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดและการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์วันที่17กรกฎาคมนี้ทั้งนี้การตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์โดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ได้ระดมสรรพกำลังจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงที่ในส่วนของความกังวลเรื่องเกณฑ์พิจารณาด้านอื่นๆเช่นเกณฑ์ความเป็นหนี้หากมีข้อสั่งการหรือพบปัญหาในทางปฏิบัติก็สามารถเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้เช่นกันอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนคลายความกังวลเนื่องจากสวัสดิการของรัฐมีหลายรูปแบบและแยกส่วนกันชัดเจนผู้ที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยยังคงมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแบบทั่วหน้าอื่นๆตามเดิมเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วจะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนก รมชลประทานเตรียมรับมือฝนเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำกำจัดผักตบชวาเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำหลายพื้นที่กรมชลประทานเตรียมการรับมือฝนปี2569เร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงเพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ยังได้นำนวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตรมาใช้บินพ่นสารกำจัดวัชพืชด้วยสารผสมสูตรสวพ62ชป1เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชลดการกีดขวางทางน้ำและช่วยรักษาคุณภาพน้ำให้เหมาะสมต่อการใช้งานของประชาชนทั้งนี้กรมชลประทานยังคงเร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานพื้นที่ต่างจังหวัดได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพชรบูรณ์นครราชสีมาชัยนาทลพบุรีอ่างทองนราธิวาสและมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบจากฤดูฝนให้เหลือน้อยที่สุดต่อไปเป็นข่าวบริการสคบ.ขอเตือนผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารกระป๋องควรตรวจสอบอย่างรอบคอบดังนี้กระป๋องต้องไม่บุบหรือมีรอยแตกตรวจสอบวันหมดอายุให้ชัดเจนฉลากต้องอ่านง่ายมีส่วนประกอบอาหารครบถ้วนต้องมีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยเช่นอย.หรือฮาลาลเลือกสินค้าที่มีแบรนด์น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในระดับสากลหากพบสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์044611562 044617464สายด่วนสคบ1166กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนหากพบปัญหาเกี่ยวกับดินในการเพาะปลูกสามารถติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาและรับแนะนำด้านการจัดการดินเพื่อการเกษตรได้โดยตรงจากกรมพัฒนาที่ดินติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1760หรือพูดคุยกับ AI แชทบอทน้องดินดีเพื่อนคู่คิดด้านดินและการเกษตรผ่านช่องทาย LINE ID @dindee เพียงเพิ่มเพื่อนก็สามารถใช้งานได้ทันทีนอกจากนี้ยังสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมพัฒนาที่ดินพร้อมให้บริการและคำปรึกษาเพื่อช่วยเกษตรกรแก้ไขปัญหาดินและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนกรมควบคุมโรคออกประกาศเตือนประชาชนให้ระวังโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะในเด็กซึ่งอาจมีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงลอยปวดศีรษะตาแดงจุดเลือดออกตามผิวหนังคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงปวดกล้ามเนื้อและถ่ายอุจจาระเป็นสีดำหากพบอาการเหล่านี้ควรเรียกพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันลูกหลานจากโรคไข้เลือดออกกรมควบคุมโรคแนะนำ4วิธีสำคัญได้แก่สวมเสื้อผ้ามิดชิดลดโอกาสถูกยุงกัดใช้ผลิตภัณฑ์กันยุงที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวดและปรึกษาแพทย์เรื่องวัคซีนและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงรอบบ้านประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายจังหวัดบุรีรัมย์เชิญชวนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมและประชาชนเข้าร่วมสัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนจัดโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินวันพุธที่24มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.ถึง 15:30 น.ณอาคารปฏิบัติการ โรงแรมและท่องเที่ยวชั้น2มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีหรือรับชมผ่านเฟซบุ๊กสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินภายในงานมีการบรรยายและเสวนาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560รวมถึงบทบาทในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์021419261 021419264จบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านข่าว

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้พบเอกชนไทยในเวียดนามย้ำว่าเติบโตไปด้วยกันหนุนลงทุนข้ามพรมแดนขยายตลาดอาเซียนกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เริ่มภารกิจแรกหลังเดินทางถึงกรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยได้พบหารือกับผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามหรือไทยชามและผู้แทนภาคเอกชนไทยในเวียดนามกันด้วยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามครับโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวคิดที่ว่าเติบโตไปด้วยกันย้ำนะครับเติบโตไปด้วยกันโดยระบุว่าเวียดนามมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกขณะที่ประเทศไทยนั้นมีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมการบริการโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงกับภูมิภาคจึงมีศักยภาพที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนกันต่อไปพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ระบุอีกแล้วครับว่าเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้รัฐบาลนั้นสามารถกำหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนได้อย่างตรงจุดโดยรัฐบาลจะนำทุกข้อเสนอแนะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจของคนไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกันต่อไปด้วยนะครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่า MOU นี่แหละระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนเวียดนามจำนวน2ฉบับอันได้แก่บันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มอมตะกับบริษัท FPT Corporationว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะและบันทึกความเข้าใจอีกฉบับหนึ่งคือบันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มบริษัท CP กับบริษัท FPT Corporationว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้มีการวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานโฮจิมินในโอกาสที่เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการก็สะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศและครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาได้เดินทางไปยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อประกอบพิธีวางพวงมาลารำลึกถึงความเสียสละและความกล้าหาญของประชาชนชาวเวียดนามในการต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาก็ได้เดินทางต่อไปยังสุสานโฮจิมินห์ณจัตุรัสบาดิงเพื่อวางพวงมาลาและก็แสดงความเคารพต่อประธานโฮจิมินห์อดีตผู้นำสูงสุดของประเทศเวียดนามผู้ซึ่งได้รับการยกย่องในฐานะบิดาแห่งชาติของเวียดนามเลยครับซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำพาประเทศชาติเวียดนามไปสู่เอกราชโดยจัตุรัสบาดิงแห่งนี้นั้นถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์อันสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเป็นจุดที่ประธานโฮจิมินห์ได้ประกาศเอกราชของประเทศเวียดนามเมื่อปีพุทธศักราช2488โน่นเลยแหละครับแล้วการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในครั้งนี้นั้นไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์ ติและวีรชนของเวียดนามเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญแหละครับในการสร้างความไว้วางใจความเข้าใจอันดีและการยกระดับความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศในทุกระดับกันด้วยให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปที่ประเด็นเรื่องการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่โดยกระทรวงการคลังรับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เหตุลูกใช้ลดหย่อนภาษีอันนี้ต้องไปทบทวนเกณฑ์โดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อความเป็นธรรมพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าจากประเด็นความห่วงใยในสังคมเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรได้นำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนั้นกรณีนี้ทางกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้รับฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวจากพี่น้องประชาชนโดยได้มีการเตรียมนำเรื่องเหล่านี้แหละครับเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนและเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเนื่องจากว่าในความเป็นจริงของสังคมไทยแล้วมีบุตรบางคนแหละครับที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างจริงๆจังๆเรียกว่าไม่ได้เลี้ยงดูจริงนะครับการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้ถือว่าจึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยเลยทีเดียวครับแล้วก็ยืนยันอีกว่าต้องการมุ่งเน้นการดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดนั้นก็มีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายด้วยกันโดยการดำเนินการณเวลานี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีการตัดสิทธิ์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับจะได้เข้าใจตรงกันตอนนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสเท่านั้นยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดทั้งสิ้นครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้ก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้ทันทีซึ่งขณะเดียวกัน

อธิการแห่งรัฐทางกระทรวงการคลังก็รับลูกแล้วครับเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดตั้งเป้าทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์แล้วย้ำว่าต้องการอุดการรั่วไหลในสวัสดิการของรัฐและก็ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงเท่านั้นแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้กระทรวงการคลังนี้ไปทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าเรื่องนี้จะเร่งนำเรื่องเหล่านี้แหละครับดังกล่าวเหล่านี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดด่วนจีไปรษณีย์จ๋ากันเลยทีเดียวครับโดยตั้งเป้าหมายว่าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของทางคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบกันต่อไปโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยครับและสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นั้นทางรัฐบาลก็มีความตั้งใจแล้วครับที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันด้วยกันได้แก่ในด้านการลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงๆได้รับสิทธิ์อย่างนี้ไม่เป็นธรรมโดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและก็มีความแม่นยำสูงขึ้นครับทั้งจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยและอีกด้านหนึ่งก็คือในด้านการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ยากลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองกันด้วยครับซึ่งในขณะนี้นั้นได้ระดมสรรพกำลังจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักเลยทีเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่พี่น้องประชาชนกันด้วยครับในส่วนของความกังวลในเรื่องเกณฑ์พิจารณาในด้านอื่นๆอย่างเช่นเกณฑ์ความเป็นหนี้หากมีข้อสั่งการหรือพบปัญหาในทางปฏิบัติก็สามารถนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลเนื่องจากว่าสวัสดิการของรัฐมีหลายรูปแบบและแยกส่วนกันอย่างชัดเจนผู้ที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนี้ยังคงมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแบบทั่วหน้าอื่นๆตามเดิมนะครับอย่างเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไปอีกครับพี่น้องและไปกันที่พิธีปิดเวทีในโครงการซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นภาคใต้ครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ปิดเวทีซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นภาคใต้ดันผ้าไทยจากชุมชนสู่รันเวย์โลกชวนคนไทยแล้วครับบอกว่าสวมใส่ผ้าไทยได้ทุกวันพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นประธานพิธีปิดโครงการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อยกระดับผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากลตามนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์โดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานซึ่งภายในงานนั้นก็มีการจัดแสดงผลงานจาก10ชุมชนกว่า100ผลิตภัณฑ์พร้อมแฟชั่นโชว์ที่นำลายผ้าและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาออกแบบใหม่ให้ร่วมสมัยมากขึ้นสะท้อนว่าผ้าไทยนั้นสวมใส่ได้จริงทุกวันและต่อยอดเป็นรายได้ให้ชุมชนกันด้วยครับแล้วนอกจากนี้ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยอีกว่าดีใจที่เห็นคนรุ่นใหม่หันมาสนใจอัตลักษณ์ไทย
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงฟื้นฟูผ้าไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสร้างอาชีพแก่ประชาชนทั่วประเทศไทยและเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยในการ

ฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและก็เป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงนำผ้าไทยสู่เวทีโลกผ่านโครงการที่ชื่อว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกจนได้รับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นพระองค์แรกของโลกเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันโดยทุกครั้งที่เลือกผ้าไทยคือการสร้างรายได้ให้ช่างทอไทยและส่งให้ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ภารกิจที่จังหวัดสงขลาที่หาดใหญ่ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้บุกที่หาดใหญ่แล้วครับเพื่อไปลุยตรวจคลินิกเสริมความงามแล้วก็ลั่นออกมาแล้วครับว่าทุกคลินิกต้องมีสัญญาหากเจอเอาเปรียบผู้บริโภคต้องฟันทันทีไม่เลี้ยงไว้เด็ดขาดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันแล้วว่าสคบนี่แหละได้ลงพื้นที่ตรวจคลินิกเสริมความงามณห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันด้วยโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมลงพื้นที่ไปด้วยโดยบูรณาการความร่วมมือกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลนครหาดใหญ่และสภาองค์กรของผู้บริโภคหน่วยประจำจังหวัดสงขลาซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและครับที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าจากข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ของสคบก็พบและครับว่าในปีงบประมาณพุทธศักราช2569การร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดสงขลามาเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือเรื่องคลินิกเสริมความงามหมายความว่าในพื้นที่จังหวัดสงขลานั้นมีเรื่องร้องเรียนอันดับหนึ่งเกี่ยวกับผู้บริโภคคือเรื่องคลินิกเสริมความงามนี่แหละครับโดยส่วนใหญ่เป็นการขอเงินคืนเพราะว่ายังไม่ได้ใช้บริการจากกรณีที่คลินิกปิดกิจการหรือไม่สามารถให้บริการได้รองลงมาคือซื้อแล้วเปลี่ยนใจไม่มาใช้บริการและการบาดเจ็บหรือผลข้างเคียงจากการเสริมความงามซึ่งพอทราบว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจในพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงมีการลงพื้นที่มาดูด้วยตนเองว่าผู้ประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และผู้บริโภคได้รับบริการที่ปลอดภัยจริงหรือไม่อย่างไรและทั้งนี้ทั้งนั้นอำนาจหน้าที่ของทางสคบนั่นคือการควบคุมสัญญาตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่กำหนดให้ธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568คลินิกทุกแห่งจะต้องจัดทำสัญญาและส่งมอบให้ผู้รับบริการหากฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้และหากผู้บริโภคเสียหายจริงทางสคบก็จะฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได้ด้วยโดยในวันนี้นั้นทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บสัญญากลับไปตรวจสอบหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นไปตามประกาศของสคบก็จะดำเนินคดีทันทีท่านใดไม่ปล่อยไว้แน่นอนครับแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำอีกว่าทุกคลินิกเสริมความงามทั่วประเทศไทยต้องทำสัญญาให้มันถูกต้องและส่งมอบให้ผู้รับบริการส่วนประชาชนก่อนเข้ารับบริการในคลินิกเสริมความงามใดๆก็ตามแต่ขอให้ตรวจสอบใบอนุญาตของสถานประกอบการดูเครื่องหมายอย.ของผลิตภัณฑ์และเก็บสัญญาเอาไว้ทุกฉบับพร้อมทั้งอย่าหลงเชื่อโฆษณาราคาถูกผิดปกติหรือคำโฆษณาออนไลน์ที่ไม่มีเอกสารรับรองเพราะว่าอาจเสียทั้งเงินและเสี่ยงต่อชีวิตกันด้วยครับทีนี้หากผู้ประกอบการรายใดเอาเปรียบผู้บริโภคทางสคบก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่ละเว้นเลยทีเดียวและหากผู้บริโภคท่านใดต้องการร้องเรียนผู้บริโภคก็สามารถร้องทุกข์ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเข้าแล

ครับหมายเลข1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งใหญ่ในรอบ35ปีในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับเรื่องที่ประเทศไทยเราเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งใหญ่ในรอบ35ปีครับโดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้เปรียบเสมือนเรียกว่าโอลิมปิกด้านการเงินและการคลังย้ำอีกทีเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินและการคลังซึ่งประเทศไทยเองก็ได้มีโอกาสจัดถึง2ครั้งรวมทั้งครั้งนี้ด้วยและก็การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั้นก็เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และนโยบายที่ทำจริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์กับประเทศสมาชิกทั่วโลกแหละครับซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากกว่า190ประเทศผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนภาคประชาสังคมและนักวิชาการระดับโลกเป็นต้นกันด้วยครับซึ่งการเตรียมความพร้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าเป็นงานระดับนานาชาติที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวดังนั้นแล้วคณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำหนดให้วันที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นไม่ใช่ทั่วประเทศนะครับฟังกันให้ดีกำหนดให้วันที่16ตุลาคม2569นี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นพื้นที่จังหวัดอื่นๆก็เป็นวันราชการทำงานตามปกติไปก็เพื่อสนับสนุนการทำงานจากที่บ้านหรือ work from home เพื่อลดปัญหาการจราจรในช่วงการจัดการประชุมระดับโลกดังกล่าวนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ในการมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้างสำนักงานในการที่สังกัดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสูงสุดนั้นในประเทศของเรานะครับมีหลายสำนักงานมากแต่ละสำนักงานก็จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่แตกต่างกันไปในปัจจุบันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในการที่สังกัดสำนักงานในการสูงสุดนะครับก็จะมีกฎหมายหลักมีหน้าที่ตามกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติองค์กรในการและก็พนักงานในการซึ่งกำหนดหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดคดีสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิติศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาททางการฟิลิปปินส์ยังคงปฏิบัติการภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย41รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมคารวะในโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามณทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยเน้นย้ำถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลไทยในการยกระดับความ

วิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามณกรุงฮานอยซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันนโยบายความมั่นคงไปสู่การปฏิรูปจริงโดยมีประเด็นความร่วมมือ

0: างทะเลเพื่อความปลอดภัยและการส่งกลับสิ่งของบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีไซเบอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและงานวิจัยทางทหารเพื่อเตรียมความพร้อมต่อภัยคุกคามในอนาคตการขับเคลื่อนกลไกความมั่นคงระดับภูมิภาคฝ่ายไทยพร้อมสนับสนุนการจัดประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและกลาโหมนอกจากนี้ไทยและเวียดนามได้จัดงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนผลักดันยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง3ด้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานอย่างครับข้างโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้นำและภาคธุรกิจของเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธาน

0: ายระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันหรือ value chain เปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าโดยนำจุดแข็งที่แตกต่างกันมาเกื้อกูลกันซึ่งเวียดนามมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมทั้งด้านระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจในการนี้รัฐบาลไทยได้เสนอแนวทางความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์ T-Connect ประกอบด้วยการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ร่วมกันเราต้องทำงานด้วยความรวดเร็วแม่นยำและมั่นคงบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจหากไทยและเวียดนามสามารถรวมความเข้มแข็งเข้าด้วยกันได้สำเร็จทั้งสองประเทศจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในทศวรรษหน้า
1: ผมมองว่านี่คือโอกาสของทั้งไทยและเวียดนามเพราะเศรษฐกิจของเรามีจุดแข็งที่แตกต่างกันและจุดแข็งที่ยิ่งแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสในการที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันเวียดนามมีความเข้มแข็งทางด้านการผลิตเพื่อการส่งออกมีความเข้มแข็งด้านบุคลากรด้านดิจิตอลและเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีที่กว้างขวางไปทั่วโลกประเทศไทยเองนั้นก็มีความเข้มแข็งทางด้านอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกการบริการระบบสาธารณูปโภคระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคเมื่อเชื่อมจุดแข็งเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะสามารถสร้างความได้เปรียบและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งสองประเทศของเราได้
0: นายกรัฐมนตรียังได้ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนชาวเวียดนามว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจโดยปรับปรุงกฎระเบียบและลดอุปสรรคทางการค้าพร้อมทั้งเชิญชวนให้ภาคเอกชนทั้งสองประเทศใช้โอกาสจากสะพานเชื่อมของสัมพันธ์ที่สร้างมาร่วมกันในการขยายตลาดและการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2: ส่วนด้านการท่องเที่ยวไทยและเวียดนามพร้อมขยายความร่วมมือพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับหลายประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสู่ภูมิภาคอาเซียนนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามว่าผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการแปรวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กต์ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อภายใต้แนวคิดเที่ยวเวียดนามพ่วงไทยเที่ยวไทยพ่วงเวียดนามเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนทั้งสองฝ่ายผ่านมาตรการ BOI Fast Pass ที่ช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจพร้อมพัฒนาระบบการชำระเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนผ่านการสแกน QR Codeทั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยขยับเป้าหมายมูลค่าการค้าและการลงทุนในระยะยาวขึ้นเป็น 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและกำหนดเป้าหมายเร่งด่วนในปีนี้ไว้ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสอดคล้องกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนามโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลและตลาดศักยภาพสูงโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งด้านการเชื่อมโยงเส้นทางบินการเดินทางทางบกและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทั้งธุรกิจโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลประชาชนที่ได้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้สร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านบริการ Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครั้งนี้เป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานและผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาทเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6
4: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า40ล้านคนถือเป็นแรงส่งสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้เฉลี่ยสูงถึง 50,000 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งเม็ดเงินรวมกว่า 170,000 ล้านบาทจากโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากพร้อมคาดการว่าจะช่วยหนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ถึง 0.6 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี2569ที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วมีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ2ถึง 2.5
5: ตอนนี้จะสังเกตว่าบรรยากาศของการจับจ่ายสอยดูคึกคักและคนก็ใช้เต็มที่นะครับสะท้อนว่าเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวแต่เศรษฐกิจไทยนั้นผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วเพราะว่าไตรมาสที่3ปี68เศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.8% ไตรมาสที่4ขยายตัว 2.5% ไตรมาสที่1ปีนี้ขยายตัว 2.8% การที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวบวกขึ้นเรื่อยๆ2ไตรมาสติดในสัญญาณเชิงเทคนิคคือเศรษฐกิจไทยฟื้นแล้วดังนั้นการเอาแรงหนุนของไทยช่วยไทยพลัสที่อัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติมเป็นจำนวน4เดือนบวกเพิ่มเข้ามาประมาณ 80,000 ล้านบาทดังนั้นสิ่งที่เรามองก็คือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยน่าจะหนุนเศรษฐกิจได้นะครับในกรอบบวกจากการขยายตัวเดิมเนี่ยประมาณ 0.4 ถึง 0.6% ของ GDP
4: ส่วนความคืบหน้าการที่กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางหอการค้าไทยมองว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมและเห็นด้วยเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่มาจากภาษีและการกู้เงินตกไปถึงมือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่เดือดร้อนทางการเงินอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศในระยะยาวทางนี้เสนอแนะให้รัฐบาลเปิดรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความแม่นยำโปร่งใสและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดต่อสังคมต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทช่วยเกษตรกรกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิน
6: ายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้ยังคาดว่านบคจะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2,569/70 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรด้านนายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่ากรมการข้าวได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีรองรับฤดูเพาะปลูกปี 2,569/70 อย่างเพียงพอผ่านศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์วิจัยข้าวและเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศโดยจะเร่งขยายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
2: วุฒิสภารับญัตติด่วนศึกษาปัญหาการสวมสิทธิ์และการฟอกตัวด้วยบัตรประชาชนไทยของชาวต่างชาติที่อาจเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกระทบความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
7: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ที่ประชุมมีมติรับญัตติด่วนที่พลตำรวจโทบุญจันทร์สมาชิกวุฒิสภาเสนอขอให้พิจารณาปัญหาการสวมสิทธิ์และฟอกตัวตนผ่านการใช้บัตรประจำตัวประชาชนไทยซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาวกรณีหน่วยงานของรัฐตรวจพบชาวต่างชาติครอบครองเอกสารแสดงตนที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนบุคคลในประเทศไทยนำไปสู่การตรวจสอบร่วมกันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการปกครองและพบข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสถานะทางทะเบียนและสัญชาติไทยของบุคคลบางกลุ่มแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดตั้งกลไกเฉพาะด้านเพื่อรับมือปัญหาแล้วแต่ยังมีความกังวลว่าช่องโหว่ดังกล่าวอาจนำไปใช้เพื่อถือครองทรัพย์สินดำเนินธุรกิจผ่านตัวแทนหรือแสวงหาประโยชน์จากสถานะบุคคลและสัญชาติไทยอันอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศจึงเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาประเด็นดังกล่าวและจัดทำข้อมูลเสนอแนะส่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้สพท.เร่งพิจารณาแนวทางเยียวยาครูจ้างเหมาบริการในสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวอย่างเหมาะสม
8: นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยความคืบหน้ากรณีครูจ้างเหมาบริการกว่า200รายใน40เขตพื้นที่การศึกษาไม่ผ่านการคัดเลือกในการสอบจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จำนวน 7,588 อัตราจนต้องพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างว่าภายหลังได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้สพท.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้อยู่ในข่ายต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษประมาณ100รายแต่เมื่อสพท.ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกแล้วพบผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาเป็นพิเศษจริงเพียงประมาณ20รายเท่านั้นจึงสั่งการให้สพท.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง20รายอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาให้กลับไปปฏิบัติงานในลักษณะจ้างหมอบริการในตำแหน่งเดิมหรือแนวทางอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
9: หลังจากที่เราลงไปในรายละเอียดลึกแล้วเนี่ยปรากฏเราได้ข้อมูลว่ามีเพียง20รายเท่านั้นเราจะต้องดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งในเรื่องนี้ได้สั่งการให้สพท.ได้ดำเนินการว่าจะทำอย่างไรให้ในส่วน20รายนี้เนี่ยยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์อะไรต่างๆจะมีวิธีในการเยียวยาอย่างไรก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับ
8: ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาและเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: รัฐบาลเดินหน้าผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมกำหนด4แนวทางสำคัญได้แก่การจัดตั้งธนาคารเส้นไหมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ทันต่อความต้องการของตลาดการผลักดันตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการจัดทำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการย้อมไหมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพัฒนาหม่อนไหมไทยอย่างครบวงจรจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโรดิโกซอสมาเน่ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของฟิลิปปินส์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock จึงทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านเจ้าหน้าที่รัฐบาลฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ของเกาะมินดาเนารวมถึงเมืองเจเนอรัลซานโตสเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย41รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า450รายขณะที่ทางการท้องถิ่นของเกาะมินดาเนาได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากภัยพิบัติครั้งนี้เนื่องจากสถานพยาบาลได้รับความเสียหายหนังสือพิมพ์ The New York Times ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์จู่โจมของกองทัพสหรัฐรุ่นอาปาเช่ลำหนึ่งตกบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ในทันทีว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ถูกยิงตกจากการโจมตีของอิหร่านหรือประสบอุบัติเหตุจากปัญหาขัดข้องทางเทคนิคขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านักบินทั้งสองนายของเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วและไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้อากาศยานของกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการในอ่าวโอมานและช่องแคบฮอร์มูซเพื่อสนับสนุนการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือที่สำคัญดังกล่าวซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานเกือบ2เดือนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะ พื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 13:23 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 18:06 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น
13: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับ9มิถุนายน2569นะครับวันนี้วันอังคารโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับผู้ดำเนินรายการคุณสวิทย์สมรัตน์ควบคุมเสียงช่องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอัครเดชคัมภีรัตน์เดชธรชัยโสดาและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายกันด้วยนะครับแล้วก็ติดตามรับฟังนะครับวันนี้เรื่องของฟุตบอลเนี่ยอุ่นเครื่องกันนะครับทั้ง3ชุดนะฟุตบอลหญิงกับเมียนมานะชุดใหญ่นะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็ยู23นัดสุดท้ายกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็จบไปเมื่อสักประมาณทุ่มนึงชุดใหญ่ของเรากับจีนนะครับเพิ่งจบครึ่งแรกกำลังรอคิกออฟในครึ่งหลังเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับก็ชุด U19 นะทำตามเป้าหมายนะครับลูกทีมของจักรพันธ์ปั่นปีนะครับไม่ว่าจะเป็นพิยดาล่าสวัสดิ์นันทกิจโพสีสิวกรพลสันดานุพลบุพานะครับพิชยาคงศรีหรือพัทรพลบุราณสุขนะครับสู้กับมาเลได้สนุกในการแข่งขันฟุตบอลอายุ19ปีนะครับที่อินโดนีเซียนะครับนัดที่3กลุ่ม B นะครับเราเพียงแค่เสมอก็จะเป็นที่1ของกลุ่มนะครับที่สุดแล้วเราชนะไป3ประตูต่อ2นะฮะได้ประตูจากพิชยาคงศรี2ประตูนาทีที่22และ80พิรดาลาสวัสดิ์นาทีที่43นะครับมาเลเซียยิงนำไปก่อนด้วยนะจากอามาอิมรานนะครับแล้วก็จากการยิงของอายัดซันซุนนะครับมาเลเซียเขานำเราไปก่อนนะครับ1-0 เราตีเสมอนะครับแล้วก็เรานำ 2-1 ก่อนที่มาเลเซียตีเสมอนะในช่วงก่อนเวลาในครึ่งแรกนะครับแล้วก็เราได้ประตูชัยนะครับพิชยาคงศรีนาทีที่80นะครับโค้ชก็ยิ้มนั่นแหละครับนะโค้ชยิ้มกองเชียร์ก็ดีใจนักกีฬาก็โหนะยกภูเขาออกจากอกนะฮะเข้ารอบไปได้นะฮะโค้ชจักรพันธ์ปั่นปีบอกว่าอันดับแรกชื่นชมนักกีฬาของเราในช่วยกันเล่นจนคว้า3แต้มได้สำเร็จเข้าสู่รอบรองชนะเลิศตามเป้านะนะครับแล้วก็นักเริ่มต้นนักกีฬาของเราก็เล่นด้วยความกดดันตัวเองมากเกินไปนะฮะเพราะเป้าหมายอยากจะชนะครับก็เล่นด้วยความกดดันนะครับก็ในฐานะโค้ชหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็อยากจะให้น้องเล่นตามวิธีการของเรานะนะไม่ต้องสนใจคู่แข่งหรือกรรมการจะเป็นอย่างไรนะครับเล่นตามวิธีที่ซ้อมเล่นตามระบบที่เราเล่นกันมานะฮะแล้วก็จะได้ผลงานที่อย่างดีเยี่ยมนะครับซึ่งรอบรองชนะเลิศนะจะเจอใครไม่ทราบละนะจะเป็นออสเตรเลียเวียดนามอินโดนีเซียนี่ก็ว่ากันต่อนะนะครับซึ่งจะแข่งขันรอบรองชนะเลิศเจอกับรองแชมป์กลุ่ม A หรือ C นะครับที่สนามนอร์ทสมุทราสเตเดียมนะครับวันที่11มิถุนายนนะครับเวลา16นาฬิกา YouTube PG Sport ถ่ายทอดสดรอเป็นกำลังใจให้กับ U19 นะครับขณะที่ชุดใหญ่ของเรานะฮะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนึงนะชุด U19 แข่งรอบรองนะครับจะเจอกับรองแชมป์กลุ่ม A หรือ C นะครับวันที่11มิถุนายนในเวลา16นาฬิกานะครับ YouTube BG Sport ถ่ายทอดสดรอชมรอเชียร์กันนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะชุดใหญ่ของเราเจอกับจีนนะครับเราบินไปที่จีนเพื่อแข่งขันฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลแมตช์นะตามไปทีม FIFA Day เจอกับจีนชุดใหญ่นะครับมีผู้เล่นของเราก็ชรานนท์อนุอินทร์ผู้สาประตูนะครับคนอื่นๆก็มีณัฐพงษ์สาริยามานูเอลทอมเบียกฤษฎากาแมนสารัตน์อยู่เย็นนะวิรเทพป้อมพันธ์ธีรศิลป์แดงดากัปตันทีมเลข10นะครับธีรศักดิ์เผยพี่มายนะครับนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับแล้วก็สุพนันท์บุรีรักษ์นะครับเปิดคิกออฟมานี่จีนนี่บุกแหลกเลยนะจีนมาในชุดออกชมพูออดบานเย็นนะชมพูแดงๆอ่ะนะครับบุกใส่เราจ่อทางนี่แหละครับณัฐพงษ์สาริยาแบ็คซ้ายนั่นแหละครับนะแล้วก็จังหวะที่มานูเอลทอมเบียได้เข้าไม่ถึงด้วยเกือบจะเสียประตูหลายครั้งนะทั้งลูกครอสเข้ามาน่ากลัวนะนะครึ่งแรกก็ยัง 0-0 อยู่นะแล้วก็ครึ่งหลังก็ติดตามได้นะทางไทยรัฐทีวีนะช่อง32ก็ถ่ายทอดสด

0: ช่องทางของไทยรัฐทีวีนะครับผลการแข่งจะเป็นอย่างไรนะครับรอเชียร์กันนะครับเจินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมนะครับจีนต้อนรับการเยือนของไทยในศึกอินเตอร์เนชั่นแนลแมตช์นะครับขณะเดียวกันที่จบลงไปเมื่อตอน 19:00 น.ก็คือฟุตบอล U23 นะครับเป็นการแข่งขันอุ่นเครื่องแบบปิดแต่มีผลสกอร์ออกมาไทยเจอกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะฮะปรากฏว่าที่ผมตามอยู่นะเราเสมอเราตามหลังอยู่1-2นะในครึ่งแรกแล้วเล่นไปเล่นมานี่เราแพ้2-5นะนะครับไทยยิงนำสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ไปก่อนนะครับ 1-0 จากธนกฤตโชคเมืองปักนาทีที่2นะครับเล่นเร็วได้เร็วเราก็นำก่อนด้วยแต่หลังจากนั้นนะครับยิงเด่นทางด้านของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ตั้งระบบได้ก็บุกใส่เรานะฮะมันซูอัสมันอาลีนาทีที่12นะครับโจนาสนาโฟนาทีที่42ครึ่งแรกก็สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นำทีม U23 ของเรานะภายใต้การทำทีมของทวชัยดำรงองตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับ 2-1 ครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังหลังจากที่นำ 2-1 แล้วครึ่งหลังโจนาสนาโฟก็เบิ้ลอีกประตูหนึ่งนะครับให้ทีมนำ 3-1 นะครับก่อนที่นาฮายาดอัสเมมารีนาทีที่58นะครับแป๊บเดียวอีก4นาทีได้อีกลูกหนึ่งครับ4-1ครับแล้วก็นาทีที่75มันซูอัสมันอาลีครับยิงประตูที่2กับตัวเองให้กับทีมนำ5-1นะครับก่อนที่เจฮะนาฟีมามะนะครับจะยิงให้ทีมไล่มา2-3นะจบเกมเราแพ้ไป2-5นะทวชัยมงคลองตระกูลบอกว่าไงบอกว่าหลังจากเราแพ้ไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา2-5นะก็บอกว่าเสียดายเป็นเกมที่ดีเกมนึงเราหวังในผลงานให้ดีนะแต่เกมนี้เป็นเกมที่เราอุ่นเครื่องนะกับ UAE เป็นเกมสุดท้ายด้วยก็ชมเชยน้องๆทุกคนนะที่พยายามกันเล่นนะครับแต่ปัจจัยหลายอย่างเรื่องร่างกายเรื่องการลองเทคนิคใหม่ๆนะที่เราไม่ค่อยได้เปลี่ยนแกนบอลปล่อยๆนะคราวนี้เรามาใช้เรื่องของแทคติกต่างๆนะครับเราให้แบ็คนะเปลี่ยนเกมมากขึ้นนะครับน้องก็ทำได้ดีระดับหนึ่งแต่ว่าเราไปไม่ถึงแดนบนนะครับเข้ามาแดนกลางก็เสียบอลแล้วก็มีพื้นที่ด้านหลังนะเราเติมจากแบ็กนะครับพอเติมปั๊บเนี่ยนะแค่ได้แค่ตรงกลางเจอเสียบอลแบ็กหลังเราก็ไม่มีพื้นที่นะครับเราก็โดนจู่โจมตรงนี้แหละครับที่เสียประตูนะเกมรับเราเสียจากลูกตั้งเตะไป2ประตูอีกนะก็ก่อนหน้านั้นทำดีมาในระดับหนึ่งนะแต่ตอนนี้เราก็ต้องกลับไปแก้ไขปรับปรุงเรื่องนี้นะครับนี่คือทีม U23 ของเรานะแพ้ไป2-5นะครับก็มีเวลานะฮะในการจูนทีมปรับปรุงทีมก่อนที่จะเอเชียนเกมนะครับจากนั้นทีมหญิงนะครับแข่งกันที่ชวดาสเตเดียมย่างกุ้งนะครับไทยเจอกับเมียนมานะครับของเราเนี่ยชุด11คนแรกเนี่ยมีพิสมัยสอนใสพัฒนันอุปชัยทิชานันสดชื่นนะครับนาตาลีงอสุวรรณนะครับชัชวันรอดทองวิรัญญาแก่นกสิกรรมนะครับปื้มใจสนธิสวัสดิ์สุภาพรอินทรประสิทธิ์พิชยาพัฒน์กลิ่นคล้ายนะครับอนิษฐาจิรัตนะวิบูลนะครับแล้วก็มีมาเลข9นะเจราพรมงคลดีนะครับก็ปรากฏว่าเสมอกันไป1-1นะครับในครึ่งแรก0-0ครึ่งหลังเนี่ยมาเลเซียขออภัยเมียนมายิงนำไปก่อน1-0นะครับนาทีที่50จากการยิงของเมเฮดลูนะครับแต่ว่าไทยเนี่ยตีเสมอได้ใน5นาทีต่อมาตีเสมอได้เร็วนะครับทวันรัตน์พรมทองมีนะครับครึ่งหลังท้ายเกมนาทีที่85เป็นต้นไปไทยมีโอกาสโต้กลับและมีโอกาสยิง 2-3 ครั้งโดยเฉพาะทางด้านของหมายเลข9จิราพรมงคลดีครับทั้งปั่นลูกฟรีคิกชนเสาหลุดเข้าไปยิงก็ชนคานไม่เข้านะครับขณะเดียวกันในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายทดเวลาไป5นาที90+5เมียนมาโต้กลับไวแล้วยิงฮะโอ้โหผ่านผู้สาประตูไปแล้วแต่กองหลังเราช่วยกันสกัดนะฮะจบเกมเสมอกันไป1-1นะครับมีเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนเรื่องของวอลเลย์บอลนะก่อนที่ไปเรื่องของวอลเลย์บอลอ่ะนะก่อนที่ไปเรื่องของเนชั่นลีกไปดูเรื่องของข่าวดีของนักกีฬาไทยในวอลเลย์บอลก่อนนะน้องเพียวอัจฉรพรคงยศนะครับหัวเสาตัวเก่งของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับก็ได้ไปเล่นในลีกของต่างชาติอีกแล้วนะก็เป็นลีกของสโมสรดักลาสพลัสนะครับสโมสรชั้นนำของเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอล MLV ของสหรัฐอเมริกาโอ้โหไปไกลเลยนะเงินโอ้โหเรื่องของวอลเลย์บอลอาชีพนะนอกจากเล่นอาชีพแล้วนะไปเล่นต่างชาติเงินรางวัลก็แน่นอนแล้วครับได้สมราคาสมฝีมือนะครับน้องเพียวอัจฉรพรคงยศนะครับก็ไปร่วมทีมดัลลัสพลัสนะครับก็เล่าตัวก็ประกาศนะทางโซเชียลมีเดียนะฮะ บอกว่า ประเทศไทยสู่เท็กซัสนะครับต้อนรับสู่แดกลัสนะครับอัชพรคงยศนะฮะหรือน้องเพียวนะครับแล้วก็สโมสรก็ได้ประกาศเป็นทางการด้วยนะครับแล้วก็เปิดคลิปตัวอย่างของน้องเพียวอัชพรคงยศนะฮะที่มาร่วมเล่นให้กับทีมในฤดูกาลหน้านะครับนะฮะเพียวนี่เคยเล่นก่อนหน้านั้นไปเล่นให้กับอันอารันมาเรยามากาตะนะใน SV ลีกของญี่ปุ่นนะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นคนไทยคนที่2แล้วที่ไปเล่นวอลเลย์บอลอาชีพของสหรัฐอเมริกานะต่อจากพิมต่อจากบีมฮะพิมพิชญาก๊กรำนะซึ่งก่อนหน้านั้นประกาศไปแล้วว่าไปเล่นอเมริกาแต่ยังไม่ระบุต้นสังกัดจากเป็นทางการนะนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลต่อเลยนะครับหลังจากที่นักกีฬาของเรานะครับไปแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนะครับในการแข่งขัน AVC Beat Tour ปิงจองโอเพ่นนะครับนะนักกีฬาของเราก็ไปแข่งขันมาแล้วก็ปรากฏว่าได้มา1เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็อันดับที่4นะครับเดินทางกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ได้เหรียญรางวัลเหรียญทองแดงนะฮะเป็นประเภททีมหญิงนะฮะเดี่ยวทีม1นะครับวรพิชญากรก้องภพสสุตาวดีหรือว่าน้องเบสนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือธาราวดีนราพรพัฒน์หรือว่าไบนะครับคว้าที่3โดยรอบชิงที่3ชนะคู่ของญี่ปุ่นนะครับชิบะกับทางด้านของเรอิกะ2ต่อ1เซต21ต่อ1นะครับขออภัย2ต่อ1เซต15ต่อ21 21ต่อ7แล้วก็17ต่อ15ได้ที่3นะครับได้เหรียญทองแดงนะครับขณะที่อีกคู่หนึ่งเราชิงที่3เหมือนกันนะก็คือประเภทชายนะครับกี้กับบุ๋มนะครับจ่าเอกบรรลือนาคประคองหรือว่ากี้นะครับกับ10เอกดุลวินิจแก้วใสหรือบุ๋มนะครับไปแพ้คู่ของออสเตรเลียทีม2นะครับก็คือทางด้านของโพติสกับทางด้านของปิเรสนะครับนะ0ต่อ2เซต9ต่อ21และ15ต่อ21แล้วก็นักกีฬาของเราก็เดินทางกลับมาวันนี้นะโดยเดินทางกลับมาเมื่อวานขออภัยโดยมีท่านสมพรใช้บางยางนะครับนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ร้อยโทสุพจน์ใช้บางยางรองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับนักกีฬาชายหาดทีมชาติไทยนะครับชุด AVC Beat Tour ปิงตองโอเพ่นนะครับที่ปิงตองชนิดไทเปนะฮะ 4-7 มิถุนายนนะครับซึ่งนักข่าวก็ถามนะหลังจากเป็นไงหลังจากที่เราได้รางวัลแล้วก็ถามเรื่องของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกด้วยนะท่านก็สัมภาษณ์นะครับเรื่องของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะที่เราทำผลงานไม่ดีนะครับแพ้มา4นัดในการแข่งขันสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่1มีแค่2คะแนนนะอยู่ที่17รองบวยของตารางนะครับซึ่งการอยู่รองบวยก็ทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลสาวไทยทีมชาติไทยเนี่ยกังวลว่าจะตกชั้นจากเนชั่นลีกแล้วก็พอตกชั้นปั๊บนี่โอ้โหต้องไปคัดเลือกในกลุ่มของ AVC อีกอะไรอีกไปชิงแชมป์ทวีปอีกกว่าจะขึ้นมาในเรื่องใหญ่นะท่านนายกสมาคมคุณสมพรใช้บางอย่างนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็มองว่าเหลืออีก8นัดนะทั้งสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่3ไทยต้องชนะอย่างน้อย2นัดหรือจะให้ชัวร์ๆต้องชนะ3นัดเพื่อรอดตกชั้นนะซึ่งอาจที่ผ่านมาอาจจะผิดหวังนิดๆนะในสัปดาห์แรกที่เราไม่สามารถเอาชนะได้เลยในการแข่งขันสัปดาห์แรกนะครับคุณสมพรบอกว่าก็เสียดายเสียใจแต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากมายแต่ถือว่าเสียดายที่วันที่แข่งกับจีนและเบลเยียมเราน่าจะมีโอกาสแต่เราทำไม่ได้รู้สึกดีใจนะฮะที่สตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬาของเราทำตามที่กรรมการบริหารสมาคมได้มอบเป็นแนวทางไว้คือทุกคนได้เล่นอย่างเต็มที่ตามศักยภาพที่ทุกคนมีอยู่แล้วแล้วก็รวมกันเป็นหนึ่งเป็นทีมเดียวกันได้สู้และยิ้มแย้มแจ่มใสตามวัฒนธรรมทีมของเราซึ่งนักกีฬาของเราทำได้ตรงนี้ชื่นชมนักกีฬาเป็นกำลังใจผลพวงจากการที่เรามีนักกีฬาตัวหลักเจ็บไม่สามารถลงทำการแข่งขันในครั้งนี้นะประกอบกับนักกีฬาหลักของเราบางรายก็ยังไม่สมบูรณ์ที่ไปแข่งก็อาจจะมีผลต่อทีมได้นะครับก็คุณสมพรก็บอกว่าประสบการณ์4เกมก็คงเป็นเรื่องของผู้ฝึกสอนสตาฟโค้ชต้องกลับมาตีโจทย์แก้ไขกันนะใน8นัดที่เหลือนะว่าเราจะใช้ความพยายามมากๆนะในการชนะอย่างน้อย2นัดหรือว่าถ้าให้รอดก็คือชนะ3นัดนะก็ถือว่าเป็นเรื่องของสตาฟโค้ชทีมงานหารือร่วมกันต่อไปแล้วก็บอกว่าขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่ติดตามและให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลของเรานะครับยืนยันนะครับหลังจากจบที่ผ่านมานะที่จีนทุกคนยังมีความมั่นใจและพร้อมที่จะสู้ต่อไปนะครับพร้อมที่จะสู้ต่อไปนะครับนะที่จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อจะอยู่ใน VNL League วอลเลย์บอลเนชั่นลีกต่อไปนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนะประชาสัมพันธ์ ให้ท่านสมพรใช้บางอย่างเลยละกันนะครับว่าวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับที่เราเป็นเจ้าภาพสัปดาห์ที่2นะครับมีบัตรมีตั๋วแล้วก็เก็บรักษาให้ดีและไปเชียร์ไปพร้อมๆกันนะครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก17มิถุนายนสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับเจอกับยูเครนนะฮะ18มิถุนายนเจอบัลแกเรียหลังจากนั้นพัก1วันนะฮะ20มิถุนายนเจอแคนาดา21มิถุนายนเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับผมมั่นใจว่าแข่งที่บ้านเราอย่างน้อยชนะ2นัดแน่นะนะชนะ2นัดแน่ทั้ง4นัดทีมชาติไทยแข่งเวลา 20:30 นหมายความว่าช่วงเวลาที่ทุกท่านอยู่ที่บ้านได้ชมได้เชียร์กันผ่านจอทีวีโมโนแม็กก็ถ่ายทอดสดนะก็รอชมรอเชียร์กันนะครับโมโนแม็กถ่ายทอดสดนะพูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกมีข่าวลือกันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับข่าวจากหลายสื่อหลายสำนักก็บอกว่าทางด้านของจัสมินหรือว่ากลุ่มโมโนกลุ่มเอสเนี่ยได้ลิขสิทธิ์แล้วนะแต่ปรากฏว่าโพสต์มันมาโอ้โหแชร์กันกระดำเลยทีเดียวประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นนะประชาสัมพันธ์ของ AS บอกว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะแล้วหลังต่อมาประมาณบ่าย3บ่าย4คอลัมนิสต์ชื่อดังนะคุณบอบูคุณบุรณิตนะจากฝั่งของค่ายสยามกีฬาก็บอกว่ายังมีการเจรจาอยู่นะครับแล้วก็ผ่านค่ำคืนนี้คงจะได้เห็นชัดเจนนะครับเรื่องของฟุตบอลโลกคราวนี้นะว่าเราจะได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดหรือไม่นะแล้วก็คุณผู้ฟังครับและ10ชาติอาเซียนล่าสุดที่ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะครับกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเตเวียดนามมาเลเซียสปป.ลาวบรูไนและเมียนมา10ชาติอาเซียนล่าสุดถ่ายหมดเลยนะครับในทุกช่องทางที่เขามีอยู่อย่างมาเลเซียที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดก็คือ Total Sport สปป.ลาวก็ได้ Unitel ลาวนะครับบรูไนก็คือ Radio Television บรูไนเมียนมาก็ได้ทางด้านของ Mytel ติมอร์เลสเตก็ได้ ETOเทลโก้นะครับสิงคโปร์ได้มีเดียคอปนะครับฟิลิปปินส์ก็อาเลฟกรุ๊ปนะครับอินโดนีเซียก็คือ TVRI อินโดนีเซียกัมพูชาก็คือฮังมาสวิดีโอนะนี่คือในเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถ่ายทอดในชาตินั้นๆนะครับเล่าให้ฟังส่วนประเทศไทยยังเป็นขออภัยนะประเทศไทยยังเป็นชาติเดียวอยู่ในอาเซียนที่ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายซึ่งจะแข่งขันกันวันที่11มิถุนายนนะฮะอาเซียนล่าสุดที่ซื้อไปนะก็คือสปป.ลาวบรูไนแล้วก็เมียนมานะครับพรุ่งนี้รอติดตามข่าวเหมือนกันนะรอติดตามข่าวว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าการพูดคุยในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟีฟ่าก็ตั้งราคาไว้นะภาคเอกชนก็อยากจะซื้อนะฮะหาจุดลงตัวกันนะพรุ่งนี้รอรับข่าวแล้วกันว่าจะถ่ายหรือไม่ถ่ายนะครับนะรายกับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่มาชื่นชมว่าเสื้อสวยเสื้อแชมป์ฮะใครใส่ก็สวยใครใส่ก็หล่ออาร์เซนอลนะฮะแชมป์พรีเมียร์ลีกของอังกฤษแต่ว่ายูฟ่าแชมป์ลีกยังไม่ได้แชมป์ FA ครับยังไม่ได้แชมป์นี่นะฤดูกาลหน้าจะได้แชมป์หรือเปล่านะรอลุ้นรอติดตามกันนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้มีอุ่นเครื่องฟุตบอลโลกด้วยนะฝรั่งเศสอุ่นเครื่องชนะไอร์แลนด์เหนือ3-1นะครับไมเคิลโอลิเซ่ยิง3ประตูอ่ะไมเคิลโอลิเซ่นะนี่ดาวดังของบาเยิร์นมิวนิกนะครับซื้อไปจากคริสตัลพาเลซอ่ะไมเคิลโอลิเซ่อ่ะเมื่อวานนี้ยิง3ประตูนะเป็นตัวเต็งอีกทีมนึงของฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ยทางด้านของลูกทีมของเดียร์เดชองฝรั่งเศสนะอุ่นเครื่องอีกทีมนึงก็คือเนเธอร์แลนด์นะครับอุ่นเครื่องชนะอุซเบกิสถาน2-1โคดี้กักโปลูกรักของอาร์เนอร์สล็อตนะยิงทั้ง2ประตูแม่จุดโทษล้วนๆเลยนะครับเก็บมายิงนัดที่ลิเวอร์พูลแข่งบ้างนะเคยที่กักโปนะอย่ายิงกับทีมชาติเยอะแหมอยู่ทีมชาตินี่เป็นทีมแบกของทีมเลยนะตัวแบกยิงประตูให้กับเนเธอร์แลนด์นะเคยที่กักโปแต่พออยู่ลิเวอร์พูลไม่ค่อยได้ยิงนะเนเธอร์แลนด์อยู่กับญี่ปุ่นอยู่กับตุนิเซียนะแล้วก็อยู่สวีเดนนะส่วนอุซเบกิสถานก็ไปฟุตบอลโลกคราวนี้ด้วยอยู่ร่วมสายกับโคลัมเบียโปรตุเกสแล้วก็ดีอาคองโกนะสเปนก็อีกทีมนึงที่เป็นตัวเต็งนะบุกไปชนะเปรู 3-1 ในเกมอุ่นเครื่องนะได้ประตูจากมิเกลโอลาซาบัลลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ไคโรเลเวลนะฮะเปตรีด้วยนะ3ประตูนะฮะสเปนอยู่ในกลุ่มเดียวกับแคปเวิร์ดนะครับซาอุดิอาระเบียแล้วก็อุรุกวัยนะครับนี่ก็รอเชียร์สเปนนะส่วนฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ในร่วมกลุ่มกับใครเนี่ยอยู่กับเซเนกัลอยู่กับอิรักแล้วก็นอร์เวย์นะฮะ ส่วนคริสเตียนเอริกเซนนะหลังจากที่มีการวูบหมดสติในเกมอุ่นเครื่องนะระหว่างสวีเดนกับยูเครนช่วงนั้นขออภัยเดนมาร์กกับยูเครนตอนที่นำอยู่2-1นะวูบนะครับกรรมการยุติเกมการแข่งขันแล้วก็ส่งคริสเตียนเอริกเซนไปรักษาที่โรงพยาบาลนะฮะคริสเตียนเอริกเซนวัย34ปีเคยวูบครั้งหนึ่งเมื่อ5ปีที่แล้วนะตอนนี้ก็วูบอีกครั้งหนึ่งนะแต่คนละสาเหตุกับเมื่อ5ปีที่แล้วนะคนละสาเหตุกันนะตอนนี้ก็เจ้าตัวก็แจ้งแล้วนะว่าตอนนี้เนี่ย อยู่กับครอบครัวนะสบายดีได้กลับบ้านแล้วพักผ่อนแล้วนะฮะตอนนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องของการฟักการพักฟื้นให้เวลากับครอบครัวการไปเที่ยวพักผ่อนนะครับแล้วขอเล่นฟุตบอลกับลูกๆนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมฟุตบอลทุกๆทีมนะครับคริสเตียนอีริกเซนนะครับเรื่องของ MotoGP นะครับทางด้านของฮอเก้มาร์ตินนะมาร์ตินเนเตอร์หรือฮอเก้มาร์ตินนะอดีตแชมป์โลกนะครับทีมแอพิเลียแฟคทอรี่นะโดนลงโทษลองดับเบิลลองแลป2ครั้งนะในการแข่งขันสนามต่อไปซึ่งคาดว่าจะเป็นสนามที่เช็คนะฮะเพราะว่าไปล้มทำให้เพื่อนร่วมแข่งขันมาโคเบเชติราอูเฟอร์นันเดสเฟอร์มินเอติแกนะเกิดอุบัติเหตุล้มไปทั้งคู่ด้วยนะก็เจ้าตัวก็โดนลงโทษดับเบิลลองแลปนะในสนามต่อไปน่าจะเป็นสนามที่เช็คแหละเช็คเกียร์แกรนด์พริกซ์นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไล่แข่งขันที่เช็คนะฮอเก้มาร์ตินก็นะสนามต่อไปนะเป็นบทลงโทษเป็นบทลงโทษที่ติดตัวไปนะครับนี่ก็ไอพิเลียก็ไม่ค่อยพอใจเหมือนกันนะว่าบทลงโทษแรงเกินไปนะฮะก็มีผลเรื่องของคะแนนสะสมแหละนะครับวันนี้เนี่ยที่เดอะมอลล์บางแคนะฮะเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางแคนะดร.ปัญญาหารลำยวงอุปนายกสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยนะแถลงข่าวจัดการแข่งขันยูสมวยไทยสเตทแดนซ์คอนเทสต์2026นะครับที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางแคนะครับเนี่ยก็มีผู้ร่วมแถลงข่าวไม่ว่าจะเป็นคุณสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพลศึกษานะครับคุณอดุลชาติขันชมะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬาคุณชัชยาธำรงวินัยฉัยนะครับเอาขอพยัคฆ์ธำรงวินิจฉัยนะครับผู้จัดการใหญ่กิจกรรมการตลาดบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดนะครับคุณดารณีลิขิตวรศักดิ์กรรมการสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยคุณธีรวัฒน์ยิ้วยิ้มนะครับกรรมการสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยนะครับแล้วก็คุณวันกล้าขวัญแก้วกรรมการสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ส่งเสริมเยาวชนผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ผสมผสานศิลปะมวยไทยเข้ากับการแสดงนะครับสเตจแดนซ์ร่วมสมัยโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับดร.ปัญญาหันลำยวงนะครับบอกว่าสมาคมเห็นความสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับศิลปะมวยไทยนะครับก็ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์และก็เผยแพร่ศิลปะมวยไทยผ่านรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของคนรุ่นใหม่ที่ผสมผสานศิลปะมวยไทยเข้ากับการแสดงสเตจแดนซ์นะครับขณะที่คุณสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพลศึกษาบอกว่ากรมพลศึกษาก็มีนโยบายส่งเสริมให้เด็กให้เยาวชนนะและก็ประชาชนทุกวัยได้มีกิจกรรมทางกายนะครับออกกำลังกายเล่นกีฬานันทนาการอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการอนุรักษ์และการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติและก็การแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นการนำเสนอการสนองเป้าหมายที่สำคัญในการบูรณาการอย่างร่วมกันนะครับคุณวันกล้าขอนแก้วนะในฐานะคณะกรรมการระบุถึงรูปแบบการแข่งขันนะก็จะแบ่งออกเป็น2รอบนะครับรอบออดิชั่นออนไลน์พิจารณากับคลิปวิดีโอที่ส่งผลงานเข้ามานะครับมีคะแนนด้านทักษะมีเรื่องของทักษะ70คะแนนคะแนนป๊อปปูล่าโหวตอีก30คะแนนนะครับ1ไลค์1คะแนน2แชร์เท่ากับ1คะแนนนะก็มีเรื่องของคะแนนจากออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงของการแสดงของแต่ละทีมก็แบ่งออกเป็น3ช่วงนะช่วงนำเข้านะช่วงสเต็ปแดนซ์การผสมผสานไหว้ครูและมวยไทยนะความยาวก็ตามระเบียบนะฮะมีกฎกติกานะฮะน้องๆก็ไปดูกันนะมีเรื่องของแดนซ์ประยุกต์แล้วก็แต่ละคะแนนแต่ละรอบต่างๆก็จะมีคะแนนให้นะครับที่สำคัญก็คือความคิดสร้างสรรค์การเล่นเป็นทีมนะแล้วการนำศิลปะมวยไทยมาใช้เป็นแกนหลักของการแสดงร่วมกันนะครับแล้วก็เงินรางวัลนะฮะสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยนะครับ อย่างน้อยๆเข้าแข่งขันเนี่ยนะครับเงินรางวัลเริ่มต้นนะแต่ละทีมเนี่ยนะครับ 5,000 บาทแต่ว่าได้แชมป์นะครับ 50,000 บาทนะครับรองชนะเลิศ 30,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่2 20,000 บาทรางวัลชมเชย2รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทนอกจากนั้นก็ยังมีรางวัลป๊อปปูล่าโหวตอีก 10,000 บาทนะครับโอ้โหแล้วก็ได้รางวัลโล่รางวัลจากดร.สุทินคลังแสงนายกสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับงานนี้น้องๆติดตามสนใจไปร่วมกันได้นะครับแล้วก็ไปร่วมเชียร์กันได้รอบชิงชนะเลิศนะครับ20มิถุนายนนะครับที่ MCC Hall The Mall Maestro บางแคนะเปิดให้ชมฟรีไปง่ายรถไฟฟ้านะผ่านนะครับสถานีหลัก2ใช้บัตรโครงการคนละครึ่งใช่ไหมไทยพลัสนะลดได้ลดได้ด้วยนะนะครับพรุ่งนี้จะมาคุยกันใหม่นะเรื่องของไทยลีกด้วยนะครับแล้วก็ผลระหว่างไทยกับจีนวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการเจรจาระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทยการแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศซานอันโตนิโอสเปอร์ชนะนิวยอร์กนิกส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินหน้าอาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรทางพระพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายสถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะประมุขสงฆ์ไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้การฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างถูกต้องสำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกับเครือข่ายสถานปฏิบัติธรรมต้นแบบและองค์กรทางพระพุทธศาสนาจำนวน10แห่งทั้งส่วนกลางและภูมิภาคอาทิวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคได้แก่หอธรรมพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทราวัดร่ำเปิงจังหวัดเชียงใหม่วัดป่าถ้ำวัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสถานปฏิบัติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศนอกจากนี้ยังร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเตรียมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายพระกุศลได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรณอาคารกระทรวงวัฒนธรรมและส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ในทุกจังหวัดมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันอานันทมหิดลประจำปี2569
3: นายชัยวัชรชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์เนื่องในวันอานันทมหิดลประจำปี2569ณสถานที่สำคัญ3แห่งได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและสวนหลวงพระราม8เชิงสะพานพระราม8เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติทั้งงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานด้านการศาสนาและการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาด้านการแพทย์มีพระราชปรารภในการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนที่เป็นต้นกำเนิดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นับเป็นโรงพยาบาลแพทย์แห่งที่2ของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นในวันที่5มิถุนายน2489ทรงหว่านข้าวณแปลงสาธิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นับเป็นพระราชกรณียกิจสุดท้ายก่อนเสด็จสวรรคตในวันที่9มิถุนายน2489จุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์และการศึกษาเนื่องในวันอนันทมหิดลแพทย์หญิงเลิศลักษ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมารามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันอนันทมหิดลณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8อาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องในวันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันอนันทมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมารามาธิบดินทร์รัชกาลที่8หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหงปาดีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
4: ที่วัดโคกตาอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหงปาดีที่9ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงในพื้นที่บ้านจอดน้ำใสหมู่ที่2ตำบลป่าลุรูอำเภอสุงไหงป

0: อดีตจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยงานความมั่นคงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสนี้พลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นผู้แทนพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้บาดเจ็บเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวที่สูญเสียวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ทุกมิติเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและการเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีช่วยสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้มีความต่อเนื่องชัดเจนยกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงรัฐบาลเวียดนามได้แสดงความพร้อมและให้เกียรติประเทศไทยอย่างสูงสุดโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการหารือทวิภาคีร่วมกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามเกี่ยวกับข้อกังวลของนักลงทุนไทยโดยได้รับการตอบรับจากผู้นำเวียดนามที่จะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้คลี่คลายโดยเร็วพร้อมกันนี้ยังได้พบปะและร่วมหารือแบบตัวต่อตัวกับกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพและตั้งใจเข้ามาลงทุนในไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังได้หารือถึงการขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศว่าทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้านำความเข้มแข็งของสองประเทศมาผนึกกำลังกันเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นในระดับที่สูงขึ้นทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีจุดยืนที่แข็งแกร่งในเวทีโลกภายใต้ความจริงใจและความไว้ใจกันวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการเจรจาระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยระบุว่าได้รับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งเจรจากับฝ่ายมาเลเซียล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อเจรจาและแก้ไขปัญหาร่วมกันคาดว่าฝ่ายมาเลเซียจะได้รับหนังสือภายในวันนี้และก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประสานไปยังนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้าก
4: ระทรวงเกษตรของไทยเราเนี่ยมีประสงค์ที่อยากจะไปพบกระทรวงเกษตรของมาเลเซียโดยเป็นระดับรัฐมนตรีโดยท่านสุริยะก็ประสงค์ที่จะเดินทางไปเองนะครับไปด้วยกันกับผมถ้าเป็นตามหนังสือเนี่ยก็คือพุธหน้าเป็นต้นไปทางการมาเลเซียสะดวกวันไหนเนี่ยได้เลยเรายื่นหนังสือไปเช่นนั้นนะครับครับคือหนังสือเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เซ็นออกไปเนี่ยวันนี้ถ้าไปถึงของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในใจความเนี่ยมีบอกระบุนะครับว่าตัวรัฐมนตรีเนี่ยพร้อมตั้งแต่วันพุธหน้าเป็นต้นไปแต่ตัวระดับฝ่ายปฏิบัติการของกรมประมงเองเนี่ยพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยหมายความว่าถ้าทางการมาเลเซียรับหนังสือและตอบรับข้อเสนอของเราเนี่ยก็ทางกรมประมงหรือทางระดับปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรก็พร้อมเลยพร้อมไปได้ทุกเมื่อตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็น

0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้มอบหมายให้กรมประมงปรับลดมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียจากเดิมที่ต้องใช้ระยะเวลาถึง15วันให้เหลือเพียง7วันเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารเพื่อเป็นช่องทางในการเจรจาระหว่างประเทศส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งของไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกันให้ความช่วยเหลือด้านราคาผลผลิตการส่งเสริมการบริโภคการลดต้นทุนเกษตรกรโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและจะรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ได้รับทราบในวันพรุ่งนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปผลการดำเนินการครบรอบ28ปีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัลเสริมความโปร่งใสและความเชื่อมั่นการเลือกตั้ง
2: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีของสำนักงานกกต.ภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมโดยระบุว่าตลอด28ปีที่ผ่านมาสำนักงานกกต.ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยผ่านการจัดการเลือกตั้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพร้อมพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งคุ้มครองสิทธิและเสียงของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยพร้อมขับเคลื่อนระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ความสำคัญกับการสร้างความโปร่งใสรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการการเลือกตั้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบค่าใช้จ่ายทางการเมืองและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนส่งเสริมการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยในทุกช่วงวัยควบคู่กับการปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลคุณภาพสูงลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและนำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนชวิสาประทุมมารายงาน
1: ปิดท้ายมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ออกหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้สำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลที่อำเภอแม่แจ่ม
3: นายแพทย์ธรรมรงค์หานวงศ์ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ามูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงค์ร่วมกับมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลจัดหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้เพื่อเพิ่มโอกาสการตรวจค้นพบโรคมะเร็งลำไส้ในระยะเริ่มแรกมีผู้ป่วยเข้ารับการส่องกล้องรวม72รายณโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยมีทีมอาสาสมัครประกอบด้วยแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จำนวน22คนร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้สำหรับโรคมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆของคนไทยสำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลซึ่งการเดินทางยากลำบากจึงขาดโอกาสในการเข้าคัดกรองการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้จะช่วยให้สามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นและช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
6: ์ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ทางการยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของแคว้นคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก22รายนอกจากนี้อาคารที่พักอาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายขณะที่ทางการรัสเซียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนที่มุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายในแคว้นไครเมียซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนหารือทางโทรศัพท์กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษ2สหรัฐและนายจาเรดคูชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเคนยาจับกุมตัวผู้ประท้วงหลายคนในเมืองนันยูกิทางตอนกลางของเคนยาที่ออกมาคัดค้านการก่อสร้างศูนย์กักกันสำหรับชาวอเมริกันที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาของรัฐบาลสหรัฐภายในฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งที่เมืองนันยูกิซึ่งประเด็นดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวเคนยาจำนวนมากโดยมองว่าสหรัฐกำลังผลักความเสี่ยงด้านสาธารณสุขด้วยการให้เคนยาเป็นผู้ดูแลชาวอเมริกันที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่แพร่ระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมปล่อยให้ผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้ามายังสหรัฐซึ่งแตกต่างจากช่วงการระบาดของอีโบลาในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกในช่วงปี2557ถึงปี2559ที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาอนุญาตให้ผู้ป่วยชาวอเมริกันสามารถเข้ารับการรักษาภายในประเทศได้สำนักงานศุลกากรจีนหรือ GAC ออกแถลงการที่ระบุว่ายอดการส่งออกของจีนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.4 ในช่วงเดือนพฤษภาคมของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากได้รับแรงหนุนหลักจากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์โดยตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 14.1 และคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์จากสำนักข่าวบลูมเบิร์กที่ร้อยละ 15แม้ว่าจีนเผชิญกับผลกระทบจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้การส่งออกของจีนไปยังสหรัฐหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามการส่งออกของจีนไปยังภูมิภาคอื่นเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปกลับขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่3ซานอันโตนิโอสเปอร์บุกมาเอาชนะนิวยอร์กนิกส์ถึงเมดิสันสแควร์การ์เดน115-111ทำให้ไล่ตามซีรีส์มาเป็น1-2เกมโดยในเกมนี้วิกเตอร์เวมบันยาม่าสตาร์ดังของสเปอร์ทำไป32คะแนน8รีบาวด์และ6แอสซิสต์สเตฟอนคาสเซลทำ23คะแนน5รีบาวด์ช่วยให้ทีมเอาชนะได้สำเร็จการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนรายการ Bank of America Chicago 2026คีรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย29ปีทำเวลา1ชั่วโมง3นาที20วินาทีจบที่8ในการแข่งขันส่วนแชมป์ตกเป็นของแดเนียลอีเบนโยจากประเทศเคนยาด้วยเวลา1ชั่วโมง39วินาทีเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดตัวย้ายร่วมทีมดัลลัสพาวส์แชมป์วอลเลย์บอลหญิงเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกาฤดูกาลล่าสุดอย่างเป็นทางการสำหรับอัชราพรคงยศถือเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านประสบการณ์บนเวทีระดับสูงมาอย่างโชคโชนทั้งในลีกญี่ปุ่นกับทีม NEC Red Rocket ระหว่างปี2023ถึง2025และในลีกตุรกีกับทีมซาริเยอร์เบเลดิเยซีระหว่างปี2021ถึง2023สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ และจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันปีนี้กลับมาจัดในเขตเมืองกำแพงเพชรอีกครั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยใช้เส้นทางผ่านแหล่งโบราณสถานสำคัญของจังหวัดด้านนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยืนยันความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดการแข่งขันพร้อมคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมร้านอาหารและร้านค้าของฝากนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพปั่นกินลมชมเมืองเก่ากำแพงเพชรและนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดอีกด้วยจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งรายการ Bangkok Fly Ice Hockey Tournament 2026ที่สนามไทยและ International Ice Hockey Arena ได้เกิดเหตุการณ์ไม่เหมาะสมในการแข่งขันประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน14ปีระหว่างทีมอเนสเททิสกับทีม AB Hockey หลังนักกีฬาชาวจีนวัย14ปีของทีมอเนสเททิสแสดงพฤติกรรมใช้ความรุนแรงต่อผู้ตัดสินชาวไทยจากความไม่พอใจต่อคำตัดสินระหว่างการแข่งขันจนมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ออกสู่สาธารณะและได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากภายหลังเกิดเหตุคณะผู้จัดการแข่งขันนำโดยโค้ชพึ่งนุชชนาธพงษ์ฤกษ์ดีผู้จัดการแข่งขันได้มีการลงโทษนักกีฬาโดยตัดสิทธิ์ไม่ให้ทีมอเนสเททิสได้ลงแข่งขันในอีก2นัดที่เหลือและทีมอเนสเททิสได้เดินทางกลับไปประเทศจีนเรียบร้อยแล้วโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษเปิดเผยว่าจูดเบลลิงแฮมกองกลางดาวรุ่งของสโมสรเรอัลมาดริดจะต้องแสดงศักยภาพและทุ่มเทอย่างเต็มที่หากต้องการยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แม้เบลลิงแฮมจะมีชื่อติด1ใน26นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลกและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนักเตะชั้นนำของโลกแต่ทูเคิลย้ำว่าขณะนี้ทีมชาติอังกฤษมีผู้เล่นที่มีศักยภาพพร้อมลงสนามเป็นตัวจริงถึง 14-15 คนทำให้ทุกตำแหน่งต้องแข่งขันกันอย่างเข้มข้นแต่เบลลิงแฮมเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเป็นตัวจริงแต่จะต้องพิสูจน์ผลงานอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าเจ้าตัวมีโอกาสขึ้นเป็นกำลังหลักของทีมได้หากรักษามาตรฐานการเล่นที่น่าประทับใจต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
8: ใครก็ตามที่มีนิสัยคดโกงไม่ซื่อตรงต่อการประกอบอาชีพการงานอีกทั้งยังไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในอันที่จะประพฤติตนเป็นคนดีได้โดยตลอดรอดฟังเผลอปล่อยตัวให้ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำกล้าที่จะกระทำบาปกระทำการอันทุจริตบุคคลนั้นย่อมเป็นคนน่าสงสารเพราะเท่ากับเขาเป็นคนชั้นต่ำเป็นคนไม่มีเกียรติและเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะไม่อาจพบกับความสุขความเจริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่าคนจะได้รับเกียรติก็เพราะความสัตย์ยิ่งถ้าท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ม มีความจริงใจและจริงวาจาก็จะยิ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติเพิ่มขึ้นได้ชื่อว่าเป็นคนชั้นสูงและย่อมประสบความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขใจและความเจริญใจที่บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านในทันทีและในขณะเดียวกันท่านย่อมได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนาพระโอวาทประธานในพิธีปฏิญาณตนโครงการแท็กซี่จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจวันที่6สิงหาคม2560
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะซึ่งผลงานที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นผลงานที่มีชื่อตอนว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมในเรื่องเส้นแบ่งในวันนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

หลังจากคุยโทรศัพท์กับสายส่งหนังสือและขอตัวเลขจากพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีผมจึงชวนเธอขึ้นบันไดไปชั้น3ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ทำงานอยู่เรียกประชุมเฉพาะกิจที่ชุดโต๊ะรับแขกกลางห้องไม่ใช่เรื่องใหม่วัฒนธรรมการอ่านในประเทศนี้น้อยอยู่แล้วยิ่งเป็นยุคที่สื่อกระดาษกำลังถูกแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์นิตยสารซึ่งอยู่ยงยืนยาวต้องทยอยปิดตัวกันไปสำนักพิมพ์ของเราที่เน้นพิมพ์งานวรรณกรรมเฉพาะกลุ่มมีหรือจะไม่เจอกับปัญหาทีมงานทุกคนร่วมหัวจมท้ายกันมามีอุดมการณ์คล้ายคลึงแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวต่างเข้าใจสถานการณ์ดีผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าในส่วนของโรงพิมพ์คงพอดำเนินการต่อไปได้แต่สำหรับสำนักพิมพ์ต้องขอประเมินปีต่อปีแรกทีเดียวตั้งใจจะบอกทุกคนว่าได้มาถึงจุดที่ไม่อาจไปต่อได้แล้วภายใน1ปีนี้หากใครไม่อยากเป็นเพียงพนักงานโรงพิมพ์ก็ขอให้ขยับขยายหาที่ทางอันเหมาะสมกับตัวเองแต่เมื่อเห็นแววตาของทุกคนที่ไม่มีท่าทีว่าจะยอมแพ้ต่างคิ้วขมวดเคร่งเครียดระดมสมองหาวิธีการรับมือไม่ว่าจะเป็นการทำตลาดออนไลน์อีบุ๊กหรือว่าลองทำหนังสือที่เจาะตลาดกลุ่มใหม่แต่ไม่ให้เสียแนวทางเดิมพี่ชดบอกก่อนหนังสือแปลออกตัวยอมลดเงินเดือน1/3เพื่อให้สำนักพิมพ์ไปต่อได้เหตุการณ์จึงกลายเป็นการประชุมเพื่อวางแผนให้สำนักพิมพ์อยู่รอดในภาวะวิกฤตแทนเดินกลับลงมาชั้น2รู้สึกสับสนเต็มทีทางออกเหล่านั้นผมครุ่นคิดมาก่อนแล้วก็ได้ลงมือทำไปบ้างแล้วแต่ไม่มีวี่แววว่าจะไปถึงจุดหมายอย่างมากคงแค่พยุงตัวทุลักทุเลตลอดช่วงเวลาที่ทำสำนักพิมพ์ก็ใช่ว่าจะมีกำไรเป็นกอบเป็นกำอาศัยตอบตัวเองว่าได้ทำในสิ่งที่รักแม้ว่าจะไม่ได้ศรัทธาหนักแน่นนักหรอกว่าในยุคสมัยนี้หนังสือจะเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรได้จริงจังแต่ก็ยังเชื่อว่าหนังสือดีจะช่วยจันลงสังคมได้บ้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกระทั่งถูกกระแทกด้วยกระแสความตกต่ำของสื่อสิ่งพิมพ์บวกกับเรื่องของพิเศษกิจผมจึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะเลิกกิจการพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีซึ่งเห็นการเคลื่อนไหวของเม็ดเงินรู้ดีว่า2ปีที่ผ่านมาผมชักหน้าไม่ถึงหลังหากไม่มีรายได้จากโรงพิมพ์ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของครอบครัวคอยค้ำจุนก็ขาดทุนยับทุกปีเมื่อผมเปิดประตูเข้าไปเจฟพนักงานตรวจรูฟซึ่งไม่ได้ขึ้นไปประชุมด้วยยื่นซองให้บอกว่าผู้จัดการศาลเจ้าเอามาฝากไว้แค่เห็นตัวอักษรบนซองก็รู้ว่าเป็นบัตรโต๊ะจีนเป็นอย่างนี้ปีละ2ครั้งผมยื่นซองให้พี่เจฟต่อเธอมองหน้ากลับมาเหมือนขอความเห็นอีกแล้วเหรอคะนี่ไม่รู้จักเกรงใจกันบ้างเลยเหรอผมโบกมือสื่อความหมายว่าท่านทำไปเถอะแต่จะว่าไปแล้วผมก็คิดเห็นเช่นเดียวกันแม้ว่าสำนักพิมพ์

อยู่ฝั่งตรงข้ามแต่รู้ทั้งรู้ว่าในสำนักงานไม่มีใครเคารพนับถือศาลเจ้าโต๊ะจีนที่ซื้อในแต่ละครั้งก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะลงไปนั่งกินผู้จัดการศาลเจ้าคงคิดว่าเราถูกผูกพันด้วยข้อตกลงบางอย่างโดยลืมไปว่านั่นเป็นข้อตกลงที่เราเป็นผู้เสียประโยชน์เดิมทีศาลเจ้าก่อตั้งขึ้นบนที่ดินบริจาคผืนเล็กกิจกรรมบางอย่างซึ่งต้องใช้พื้นที่เช่นเทกระจาดบริจาคทานจึงต้องกางเต็นท์บนถนนในซอยโชคดีที่แต่ละซอยมีทางเชื่อมให้ผู้สัญจรหลบเลี่ยงกันได้แต่สำหรับการแสดงงิ้วต้องตั้งโรงในพื้นที่ว่างเปล่าฝั่งตรงข้ามกระทั่งเจ้าของที่ดินมีโครงการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นแหล่งธุรกิจแห่งใหม่พ่อเจรจาขอซื้อที่ดินเปล่าเพื่อทำโรงพิมพ์แล้วก็สร้างตึกออฟฟิศให้เจ้าจะด้วยเจตนาของเจ้าของที่ดินหรือไม่ไม่อาจรู้ได้พ่อจึงได้ที่ดินบริเวณหน้าศาลเจ้าตัวแทนศาลเจ้าซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่มาพูดคุยเจรจาจนที่สุดแล้วพ่อจึงได้ตึก2ชั้น3คูหาเป็นโรงพิมพ์แล้วก็ตึกออฟฟิศ3ชั้นอีก1หลังสำหรับให้เช่าโดยที่ชั้นล่างปล่อยว่างโล่งเป็นโรงจอดรถและทุกครั้งที่งิ้วมาเล่นจะอนุญาตให้ตั้งเวทีที่ตรงนั้นเพราะว่าการแสดงงิ้วจำเป็นต้องหันหน้าเข้าหาศาลเจ้าข้อตกลงนี้ผูกพันผู้เช่าทุกรายที่ต้องย้ายรถออกไปเมื่อมีงิ้วมาเล่นแต่แล้วอาณาจักรธุรกิจดูเหมือนว่าจะไม่เฟื่องฟูอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นเพียงที่อยู่อาศัยตึกออฟฟิศมีคนมาเช่าเฉพาะช่วงแรกแล้วก็ทิ้งร้างมีเพียงโรงพิมพ์ที่ดำเนินการต่อไปได้ทางศาลเจ้าก็ได้ขนข้าวของโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ชุดเครื่องเสียงเข้าไปเก็บในโรงจอดรถจนรกเรื้อแต่และปากก็จะขนออกทันทีเมื่อมีคนมาขอเช่าพ่อก็ไม่ว่าอะไรผู้จัดการศาลเจ้าเปลี่ยนมาแล้ว 2-3 สมัยจนวันที่พ่อตายผมต้องมารับช่วงต่อกิจการโรงพิมพ์เนื่องจากเคยทำงานสำนักพิมพ์มาก่อนทำให้สามารถขยายเครือข่ายรับงานได้มากขึ้นจึงตัดสินใจเปิดสำนักพิมพ์ของตนเองพร้อมทั้งถ่ายโอนงานบางส่วนของโรงพิมพ์มาด้วยโดยใช้ออฟฟิศเก่าเป็นที่ทำการผู้จัดการศาลเจ้าให้คนมาจัดสิ่งของที่ระเกะระกะเข้าชิดกำแพงเว้นที่ว่างให้พอจอดรถผมรู้สึกไม่พอใจจึงเขียนป้ายไปติดไว้แจ้งให้ขนของออกจากพื้นที่ทั้งหมดวันรุ่งขึ้นชายร่างอ้วนอายุราว50ปียืนรอผมอยู่ตั้งแต่เช้าเขาอธิบายเหตุผลว่าพื้นที่ศาลเจ้าคับแคบไม่มีที่เก็บของแล้วก็ยิงคำถามกลับมาว่าพนักงานในออฟฟิศมีรถยนต์กี่คันมีมอเตอร์ไซค์กี่คันก่อนเดินไปชี้พื้นที่ซึ่งเว้นว่างไว้ยืนยันว่าเพียงพอสำหรับจอดแล้วเนี่ยตรงนี้ได้คันหนึ่งหลังเสาฝั่งนั้นได้อีก2คันส่วนมอเตอร์ไซค์จอดในมุมนี้ก็ได้แต่ถ้ามีรถเพิ่มมาอีกก็จอดริมถนนหน้าศาลเจ้าได้เลยผู้จัดการศาลเจ้าพูดขณะดุ่มเดินชี้มือชี้ไม้ผมต้องจำนนด้วยเหตุผลไม่อยากพูดเรื่องสิทธิ์อันจะดูไร้น้ำใจเกินไปขอบคุณครับคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องพึ่งพิงกันผู้จัดการศาลเจ้าพูดทิ้งท้ายไม่แน่ใจว่าอะไรคือเจตนาเบื้องหลังคำพูดผมสะกดกั้นอารมณ์ไว้ถือเสียว่าทำตามเจตนาของพ่อนั่นก็แค่ส่วนหนึ่ง

ช่วงตรุษจีนและทำบุญศาลเจ้าจะมีการจัดแสดงงิ้วเลี้ยงโต๊ะจีนประมูลของมงคลซึ่งหาเงินเข้าศาลเจ้าตลอดเวลา 3-4 วันที่ตั้งโรงงิ้วคนในสำนักพิมพ์ต้องนำรถไปจอดอีกซอยแล้วก็ต้องอดทนกับเสียงชงเชงของพิธีกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ชั้นหนึ่งด้านหลังโรงงิ้วเต้นของคณะงิ้วเบียดเสียดกันอยู่อย่างแออัดพนักงานของเราต้องเดินเข้าทางประตูด้านข้างซึ่งเว้นช่องทางแค่พอเดินขนาบไปด้วยราวเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งของระเกะระกะระหว่างเต็นท์รวมถึงมีกลิ่นค่าครุ้งจนต้องกลั้นหายใจเพื่อไปขึ้นบันไดยังไม่นับภาพอันไม่ประเทืองสายตาทั้งหลายถึงขนาดที่ช่วงเวลาระหว่างนั้นไม่มีใครอยากเดินผ่านออกไปกินข้าวข้างนอกเหมือนทุกวันจึงมักจะโทรสั่งอาหารให้มาส่งแทนเพื่อจะได้หลับหูหลับตากลั้นหายใจเดินผ่านไปเพียงครั้งเดียวตอนกลับบ้านราว10กว่าวันหลังจากได้รับบัตรเชิญขณะนั่งอยู่ในห้องทำงานสังเกตเห็นคนทำความสะอาดศาลเจ้าผลักประตูกระจกเข้ามาพูดคุยบางอย่างกับเจฟแล้วก็เดินกลับลงไปก่อนจะมีรายสำนักงานเด้งขึ้นเจฟแจ้งว่าทางศาลเจ้าให้เลื่อนรถออกจากโรงจอดทันทีเพราะว่าจะตั้งโรงงิ้วแล้วผมโกรธจนใบหน้าร้อนวูบวาบทางศาลเจ้าควรแจ้งล่วงหน้าเราจะได้เตรียมหาที่จอดในซอยอื่นหรือถ้าหากว่ากระทันหันก็ควรมาสื่อสารชี้แจงด้วยตนเองไม่ใช่ออกคำสั่งเชิงบังคับเช่นนี้นับวันยิ่งไม่มีความเกรงอกเกรงใจกันผมผลักประตูออกไปเจฟเองไปเลื่อนรถที่พี่หน่อยสิผมบอกพร้อมกับยื่นกุญแจให้พนักงานตรวจบลูฟไม่อยากไปเจอหน้าผู้จัดการศาลเจ้าพอรู้ว่าตนเองอยู่ในอารมณ์ขุ่นมัวหากพูดจารู้แสดงพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมออกไปผมเดินไปหาเจ้าหน้าที่บัญชีพี่เจี๊ยบโต๊ะจีนสันเจ้าน่ะไม่ต้องไปไม่ต้องให้เจ๋งหัวหน้าพี่เจี๊ยบยกนิ้วให้ยิ้มกระยิ้มสะใจผมเดินกลับเข้าห้องทำงานอารมณ์ขุ่นมัวยังไม่จางหายผมมีสิทธิ์จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ได้คงไม่มีใครกล่าวหาอะไรมากนักหลายคนอาจจะพึงพอใจด้วยซ้ำจำได้ว่าในงานการกุศลงานหนึ่งประธานชุมชนเข้ามาคุยด้วยพูดเรียบเคียงว่าชาวบ้านบ่นกันเยอะเรื่องพิธีกรรมต่างๆของศาลเจ้าทั้งเรื่องปิดถนนเรื่องการบริจาคแต่สำคัญคือเรื่องงิ้วที่ส่งเสียงรบกวนเวลาพักผ่อนคนในละแวกใกล้เคียงแม้ว่าในชุมชนจะมีคนเชื้อสายจีนอยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยบางทีบางเรื่องก็จำเป็นต้องคำนึงถึงคนหมู่มากผมไม่แน่ใจในเจตนาของประธานชุมชนพอรับรู้มาบ้างว่าพวกเขาถือหางพรรคการเมืองคนละขั้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนในชุมชนไม่น้อยที่รู้สึกเช่นนั้นจริงผมเองก็ไม่แน่ใจในตัวเองเช่นกันว่าเหตุผลที่ไม่บอกยกเลิกไปเพราะว่าคำนึงถึงคนไทยเยื้อสายจีนในชุมชนหรือว่าเป็นเพราะตนเองเป็นคนขี้เกรงใจกันแน่แต่ผมมีปัญหามากมายให้จัดการเกินกว่าที่จะเอาเรื่องอะไรมาหนักสมองเพิ่มจะว่าไปแล้วนอกจากเวลาที่ศาลเจ้ามีพิธีเทกระจาดแจกข้าวสารอาหารแห้งให้คนยากจนผมก็ไม่ได้ชื่นชมศรัทธาอะไรในศาลเจ้าเลยโดยเฉพาะงิ้วมองว่าเป็นศิลปะที่ขาดความลุ่มลึกนอกจากสีสันการแต่งหน้าแต่งตัวที่ฉูดฉาดการร่ายรำก็ไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากเรื่องราวที่ใช้เล่นก็เดิมๆไม่มีความซับซ้อนชวนติดตามและที่ชอบกล่าวอ้างว่ามีประเด็นคุณธรรมที่แทรกสอนนั้นก็ไม่เชื่อว่าคุณธรรมของคนจะถูกปลูกได้โดยผ่านการสอนทื่อๆเช่นนั้นเพราะแม้แต่หนังสือบางเล่มที่ล้ำลึกหนักแน่นยังไม่อาจจะเปลี่ยนความคิดจิตใจคนได้สักกี่มากน้อยซึ่งหากจะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก็คงจะไม่กระทบอะไรกับใครมากนักแต่จะมีเหตุผลอะไรเล่าเพื่อมิให้น่าเกลียดซึ่งผมก็ยังไม่ได้คิด

เสียงครมครามจากการตั้งรงนิ้วด้านล่างทำลายสมาธิในการอ่านต้นฉบับที่ตั้งใจจะถูไถพิมพ์ทิ้งท้ายตลอดช่วงบ่ายความคิดจึงวนเวียนอยู่แต่เรื่องศาลเจ้าแล้วก็งิ้วจนท้ายสุดต้องขนต้นฉบับใส่กระเป๋าเมื่อเดินลงมาถึงชั้นล่างก็พบว่าเต็นท์ของคณะงิ้วได้รับการจัดวางแล้วบางส่วนผมจึงรีบก้มหน้าก้มตา กลั้นหายใจผ่านประตูออกไปอย่างรวดเร็วแม้ขณะนั่งทำงานอยู่ที่บ้านผมเองก็ยังไม่อาจสลัดความคิดเรื่องงิ้วกับศาลเจ้าออกไปจากหัวได้เปิดโปรแกรมดูกล้องวงจรปิดจากมือถือชุดกล้อง4ตัวที่ติดตั้งไว้ครอบคลุมทั้งในสำนักงานแต่ละชั้นโรงจอดรถชั้น1และด้านหน้าอาคารจากกล้องโรงจอดรถเต็นท์แต่ละหลังเบียดแน่นกันอยู่ท่ามกลางกล่องลังอุปกรณ์และก็ราวเสื้อผ้ารกเรื้อแค่มองผ่านกล้องยังรู้สึกอึดอัดผมเปลี่ยนมาดูกล้องด้านหน้าอาคารโรงนิ้วใกล้เสร็จคงมีการทำต่อในวันรุ่งขึ้นสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องไปฝั่งศาลเจ้าประตูใหญ่ปิดแล้วแต่ภายในเปิดไฟสว่างคนในคณะนิ้ว2คนเดินผ่านประตูเล็กด้านข้างเข้าไปคงไปเข้าห้องน้ำแต่ก่อนที่จะออกจากโปรแกรมพบว่ากล้องชั้น2ที่ส่องผ่านกระจกออฟฟิศออกไปปรากฏร่างหนึ่งอยู่ตรงบันไดทางขึ้นชั้น3ผมจึงแตะขยายหน้าจอดูออฟฟิศแต่ละชั้นกั้นด้วยกระจกแยกจากกันมีพื้นที่ว่างด้านหน้าริมหน้าต่างจัดวางโต๊ะตู้เล็กๆน้อยๆกับตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้ประดิษฐ์แม้ว่าบันไดวนที่เชื่อมต่อจากชั้นล่างถึงชั้นดาดฟ้าจะไม่มีอะไรกั้นไว้แต่ก็ควรรู้ว่ามันคือส่วนของสำนักงานไม่ควรขึ้นไปยุ่งย่ามผู้จัดการศาลเจ้าควรแจ้งให้พวกเขาทราบหลังจากปรับความละเอียดของภาพก็พบว่าเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างผอมใบหน้าตอบกำลังพูดพึมพำอะไรบางอย่างอยู่คนเดียวใจหนึ่งก็อยากจะโทรไปตอบว่าผู้จัดการศาลเจ้าแต่แล้วก็ทำเพียงนั่งจ้องดูเด็กหนุ่มคนนั้นว่าจะทำอะไรต่อไปซึ่งเขานั่งอยู่อย่างนั้นสักพักนึงก่อนที่จะลุกขึ้นเดินไปบริเวณที่ว่างระหว่างประตูกระจกกับหน้าต่างออกทำไร่รำชั่วครู่ก่อนกลับมานั่งเหม่อลอยที่บันไดอีกครั้งชายอีกคนหนึ่งขึ้นมาพูดอะไรกับเด็กหนุ่มสองสามคำก่อนไปยืนสูบบุหรี่ที่หน้าต่างแล้วก็กลับลงไปเด็กหนุ่มเอนตัวลงนอนบนขั้นบันไดก่อนลุกขึ้นนั่งท่องบ่นพึมพำอีกครั้งครู่หนึ่งจึงเดินกลับลงไปผมเปลี่ยนไปดูกล้องวงจรปิดชั้นหนึ่งเห็นขมุดเข้าไปในเต็นท์สีเขียวซีดที่บริเวณตีนบันไดดูเวลาแล้ว 4:15 เสียเวลาไปเกือบ2ชั่วโมงโดยแทบไม่มีสมาธิทำงานเพราะว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังก็คืออารมณ์ขุ่นมัวของผมพร้อมกับบทสรุปให้กับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้คนพวกนี้มาก้าวก่ายลิดรอนสิทธิ์ของผมอีกพรุ่งนี้ต้องพูดคุยกับผู้จัดการศาลเจ้าให้รู้เรื่องกันไปสักที

ขณะที่เดินเข้าประตูด้านข้างผมถอนสายตาออกจากทางเดินมองเข้าไปในเต็นท์หลังนั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าอยู่ไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็พบว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคนนั้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปริ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสะใจกับความเครียดแค้นที่พุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มักจะเอาลิ้นดุลให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจำเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวีนิวเริ่มทำการแสดงแล้วคงเป็นเรื่องเป่าบุญจินเพราะเห็นท่านตุลาการหน้าดำกำลังออกท่าทางขึงขังอยู่กลางเวทีสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องดูว่าจะมีใครซึมซับกับความยุติธรรมของศิลปะลงยุคสักกี่คนภาพที่เห็นทำให้รู้สึกหดหู่ถนนหน้าโรงยุและบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าศาลเจ้าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวหมุนกล้องกลับไปดูบนเวทีอีกครั้งมองหาเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาที่ถูกทาทับด้วยลวดลายสีสันปกปิดเข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจินปั้นสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับนิ้วได้รู้ว่านิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้นิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกับสูญหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมนิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผนลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2พอหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซูมดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่มที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงนิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเลี้ยวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเหน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้นหนึ่งเห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้าผมปรับหมุนกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทำมีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริง
เสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผมแต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการสันเจ้าและคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเอง

คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วยังไม่จบนะคะแต่เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังกันต่อได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพจับมือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นมารยาททางการทูตไม่ได้พูดคุยทางการเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพจับมือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นมารยาททางการทูตและให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศไม่ได้พูดคุยหรือเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมือง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อกัมพูชาเกี่ยวกับการสัมผัสมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในห้องรับรองก่อนการประชุมว่าเป็นไปตามมารยาททางการทูตและการให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศโดยไม่มีการเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมืองหรือพูดคุยประเด็นทางการเมืองใดๆเนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องประสานงานให้เรียบร้อยในระดับปฏิบัติต่อไปส่วนกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาประกาศพร้อมทวงคืนดินแดนนายกรัฐมนตรีย้ำจุดยืนว่าประเทศไทยไม่เคยลุกล้ำอธิปไตยของประเทศใดแต่ขณะเดียวกันจะไม่ยอมให้ใครก้าวล่วงหรือลุกล้ำอธิปไตยของไทยเช่นกันซึ่งฝ่ายความมั่นคงของไทยมีความชัดเจนและพร้อมในการปกป้องดินแดนอย่างเต็มกำลังปฏิบัติประดับชินรายงาน
1: รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาพร้อมสั่งปราบปรามภัยความมั่นคงให้เกิดผลสำเร็จภายใน120วัน
6: นายภาสกรยินลักษ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาและสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในณที่ว่าการอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่วันนี้มีภารกิจสำคัญที่ต้องมาติดตามในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นผู้หนีภัยจากการสู้รบจากประเทศเมียนมาที่จะอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหินอำเภอสวนพึ่งขณะนี้มีแนวนโยบายในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนเหล่านี้ให้สามารถออกไปทำงานได้และมีสถานะทางทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นการให้สัญชาติแต่คือการทำให้ภาครัฐมีข้อมูลทางทะเบียนเพื่อติดตามสถานะได้สะดวกและมีกฎหมายรองรับต่อการใช้ชีวิตในเบื้องต้นส่ว ริมประเด็นด้านการปราบปรามยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เป็นนโยบายเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญจึงเน้นย้ำให้ในอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรร่วมกันทำงานเพื่อกวาดล้างปัญหายาเสพติดและภัยความมั่นคงให้เห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายในกรอบเวลา120วันเพื่อคืนความสงบสุขและสร้างความปลอดภัยที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนจุฑาภรณ์รักษาพันธุ์รายงาน
1: กรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงอนุญาตเปิดโรงงานซินเคอหยวนสตีลเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมคุมเข้มคุณภาพเหล็กทั่วประเทศ
7: นางสาวอารยาสลายเพชรรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.ชี้แจงกรณีที่กรอ.อนุญาตให้บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการได้ว่าที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมมือปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งมาโดยตลอดโดยเฉพาะระบบบำบัดมลพิษอากาศที่เคยตรวจพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในการทดลองเดินเครื่องจักรเมื่อปลายปี2568ล่าสุดผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าค่ามลพิษทางอากาศผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วกรอ.จึงอนุญาตให้บริษัทกลับมาประกอบกิจการได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขายข้อกังวลและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนกรอ.จะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.ตรวจสอบโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศอย่างเข้มงวดทั้งกระบวนการผลิตระบบระบายอากาศการจัดการของเสียและการสุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานมอ.ก.พร้อมกันนี้สมอ.อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างและยกระดับมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้รัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: หน้าฝนแบบนี้ถนนลื่นทัศนวิสัยลดลงอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีก่อนออกเดินทางอย่าลืมตรวจเช็คยางรถยนต์ใบปัดน้ำฝนและไฟส่องสว่างให้พร้อมใช้งานขับรถช้าลงเว้นระยะห่างจากคันหน้างดใช้โทรศัพท์มือถือและเปิดไฟหน้ารถเมื่อฝนตกหนักถึงช้าดีกว่าไปไม่ถึงร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทั่วไทยโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: คุณเคยรู้สึกใจร้อนบนถนนไหมรถข้างหน้าเบรกกระทันหันหรือรถข้างหน้าแล่นช้าเกินไปเพียงหนึ่งวินาทีที่อารมณ์ครอบงำคุณอาจเผลอขับปาดหน้าหรือขับจี้จนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้แต่คุณสามารถเลือกได้เลือกที่จะหายใจลึกคุมสติแล้วเว้นระยะปลอดภัยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีแต่คุณอาจปกป้องชีวิตตัวเองและผู้อื่นได้ตลอดไปจำไว้หนึ่งวินาทีที่ใจร้อนอาจเป็นชั่วชีวิตที่ต้องเสียใจขับขี่ด้วยสติใจเย็นเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทั่วไทยโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร
2: ์รู้ทันข่าวสารเกาะติดเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวในจังหวัดสุรินทร์รับฟังข่าวสารได้ทุกต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์และข่าวท้องถิ่นเพื่อคนสุรินทร์ในเวลา 8:00 น.และเวลา 16:10 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 MHz สถานีวิทยุเพื่อประชาชนคนสุรินทร
3: ์เชื่อไหมในแต่ละวันเราอาจสร้างฝุ่น PM 2.5 อย่างไม่รู้ตัว
4: แค่สูบบุหรี่ม้วนเล็กนิดเดียวเองไม่ทำให้เกิดฝุ่นหรอกมั้ง
5: แม่บ้านอย่างเราทำอาหารสามมื้อต้องจุดถ่านทำอาหารมันถึงหอมกระทะดีนะ
6: แม่จุดธูปจุดเทียนไหว้พระเป็นเรื่องปกตินี่สาธุสาธุ
7: ก็ช่วงนี้ใบไม้แห้งที่บ้านลุงอ่ะมันเยอะเยอะนานๆทีเผาไม่เป็นไรเนาะ
3: ทุกพฤติกรรมที่เราเผาสร้างการสะสมฝุ่น PM 2.5 ลดการเผาลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น
8: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 น.ถึง 22:00 น.ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักเคารพทุกท่านครับกลับมาแล้วกับรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตนะครับกับผมกฤษดามาพบกันทางสวทในกลุ่มร้อยบุรินทร์101 FM 94 MHz นะครับบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz และสุรินทร์ FM 97.5 MHz ฟังพร้อมกันทั้ง3คลื่น3สถานีตั้งแต่เวลา3ทุ่ม10นาทีโดยประมาณถึง4ทุ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้พบกันกับเพลงของคุณเสือธนพลอินทริศ18ฝนเนี่ยก็เป็นเพลงเก่าๆที่หลายๆท่านชื่นชอบนะครับก็นำมาแบ่งปันให้มีความสุขกับการรับฟังทุกๆค่ำคืนให้ทุกท่านหลับฝันดีเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจการงานมาตลอดทั้งวันนะครับเย็นๆก็เลือกฟังเพลงก็แล้วกันบางท่านอยากจะทำอย่างอื่นก็ไม่ว่ากันนะครับวันนี้ฝนตกในหลายพื้นที่มีพายุเข้านะครับโดยเฉพาะทางอำนาจเจริญทางนู้นทางโซนอีสานเหนือนี่ก็น่าจะหนักอยู่นะแต่ว่าทางสุรินทร์ก็ตกแป๊บๆเดียวเมื่อวันนี้แต่ว่าน่าจะหลายพื้นที่อยู่พอสมควรก็ท่านที่กำลังหว่านข้าวนี่ก็ต้องทำใจหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าหว่านไปแล้วติดไปแล้วก็โอเคดีเลยนะได้น้ำได้ฝนเข้ามาหล่อเลี้ยงต้นข้าวของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาทาง FM สวทสุรินทร์ด้วยนะครับวันนี้คุณแองเจโรฟาซีนมาแล้วนะก็ขอเพลงเจ็บนิดเดียวของนิตยาบุญสูงเดินนะเดี๋ยวสักครู่ทยอยไปเปิดเพลงที่ท่านขอก็แล้วกันนะครับ044514115หลังใหม่ทุกท่านก็ยังพูดคุยกันได้นะครับกับเพลงที่นำมาฝากเพลงนี้หนูมิเตอร์นะครับข้างหลังภาพ

มีวันสิ้นคนไม่มีวันพอนะครับว่าไม่พอก็ต้องสิ้นได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์หรือว่าคนเราเกิดมานะครับเอาอะไรไปไม่ได้ก็อย่าเอาอะไรไปมากนะครับมากก็เป็นภาระเป็นอะไรเปล่าบางคนนี่มีแล้วก็ไม่ได้ใช้ด้วยก็ได้ก็ว่ากันไปตามบทเพลงครับของอาจารย์นิดลายสือศิลปินมรดกอีสานหรือพินิษฐ์ที่หลายท่านรู้จักเป็นวงการหมอลำก็พินิษฐ์สาธิตทองจันทร์ท่านก็สิ้นไปแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าพินิษฐ์ที่ศิลปินมรดกอีสานอาจารย์นิดของผมนี่ยังอยู่เนาะก็มีกิจกรรมมีคอนเสิร์ตเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าท่านที่เล่น Facebook ก็ยังจะเห็นฟีดตามหน้าเพจหลายๆเพจโดยเฉพาะเพจของพินิษฐ์เองนะครับก็เป็นเพลงดีๆที่นำมาฝากท่านในยามค่ำคืนอีกเพลงหนึ่งนะฮะขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านนะคุณอดิเรกขอมาทาง FM บ้านกลางไพรเดี๋ยวผมหาสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ยังค้างเพลงอยู่เดี๋ยวยังหาไม่ทันก็ทยอยไปเนาะสำหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาก็รอฟังไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันไปถึงสี่ทุ่มเหมือนเดิมกับเพลงหลายเพลงที่ท่านชื่นชอบต่อเนื่องอีกสักเพลงหนึ่งที่นำมาฝากทุกท่านนะครับเพลงที่ผมเปิดอยู่บ่อยๆเหมือนกันใครที่มีคำสัญญามีคำพูดไว้กับใครก็ลองฟังเพลงนี้ดูนะครับอาจจะมีอดีตที่คล้ายๆกันเนาะคำสัญญาที่หาดใหญ่

0: รอธรรมชาติรอความชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นอีกครั้งนะ
1: อยู่อย่างหาวคอยคน

แน่นอนขี่ควายไม่เหมือนขี่คนนะครับก็เป็นเพลงเก่าๆอีกเพลงหนึ่งของคาราวานข้าวไก่ฝนนะครับของนาฬนะขอบคุณทุกๆท่านวันนี้พูดน้อยถอยเสียงหายไปกับสายฝนนี่แล้วว่าตอนนี้ก็ไปปล่อยอยู่เนาะในพื้นที่ห้องส่งนะครับหลายท่านอาจจะไม่ได้ฟังเพราะว่าฝนตกนี่แหละอาจจะเป็นปัญหากับการรับคลื่นรับสัญญาณนะเพราะว่าFM นี่ก็จะถ้าฝนตกถ้าฟ้าร้องก็จะมีผลกระทบพอสมควรนะครับในการกระจายสัญญาณออกไปให้กับท่านได้รับฟังกันก็ขอบคุณนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันต่อเนื่องกันไปขอบคุณคุณผู้ฟังทางประโคนชัยบุรีรัมย์นะครับแนะนำเพลงของคนด่านเกวียนเพลงนี้มาแล้วเดี๋ยวทยอยเปิดที่ท่านขอให้ได้ฟังทุกๆท่านนะครับคืนนี้แน่นอนแล้วก็เดี๋ยวมีบทกวีในช่วงของสีสันวรรณกวีนะครับอาจารย์สนองเสาทองอีกบทหนึ่งที่นำมาฝากท่านวันนี้ครับ

จากไอ้หินนะฮะมาฟังเพลงเก่าๆอีกเพลงหนึ่งแต่ว่าเป็นเพลงที่คุณไอคิโรฟาซินขอไว้นะครับสุภาพสตรีท่านนี้หลายท่านสดชื่นชอบมาเช่นเดียวกันในยุค90เนาะเจ็บนิดเดียวนิตยาบุญสูงเนินนะ

คุณผู้ฟังที่รักครับช่วงสีสันวรรณกรรมสีสันวรรณกวีเนาะกับรายการสีสันวรรณกรรมวันนี้เป็นบทกวีที่ผมนำบทประพันธ์ของอาจารย์สนองเสาทองนะครับกวีศรีสุรินทร์อีกมาอ่านให้ท่านฟังนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์คุณหมอชวไมสืบมุกการนะครับให้มาเป็นบทกวีที่ชื่อว่าแสงพลบอัสดงบอกว่าในวงเล็บริมณริมบึงใหญ่กลางเมืองความหมายก็น่าจะเป็นเมืองสุรินทร์นี่แหละนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะแสงพลบอัสดงครับ

ขณะตะวันชันแสงยอแยงระยับสะท้อนจับคลื่นน้ำวับวามผิวฟ้าแปลงแต่งเส้นเงามะพร้าวทิวลมพลิ้วระบำแสงค่ำแรระบายลำแสงรุ้งฟุ้งฟ้อนสอดซ้อนทบที่วาขอบประจบฟ้าพลบสยายกับฟ้าผืนคืนค่ำสีดำคืบกลายฟ้าแดดสลายผันคลี่ราตรีการขณะจิบดื่มปลื้มดำแสงค่ำสวรรค์ตกกระทบแสงฝันจึงบันสารสเลาสลักถักเส้นแสงเด่นงานโมงยามขานแสงฉากการจากลาริมขอบค่ำคืนขยับประทับสลัวขมุกขมัวรินโรยระหวยหาแสงสุดท้ายร่ายรำพลบค่ำฟ้าขณะน้ำตาสะทกเรือชุมเนื้อใจขณะน้ำตาสะทกเรือชุมเนื้อใจทุ่งแสงค่ำของเมืองเลาะเยื้องผ่านรัตติม่านมืดดำครวนคร่ำฉไหนสะท้อนอกสะอื้นอั้นสะท้อนอกสะอื้นอั้นกลืนไว้ขณะด้านในพึมพำเผอรำพึงกับชีวิตเร้นปลีกโลกซีกเศร้าเปลี่ยวเหงาเดียวดายโลกร้ายขึงโลกว้าเวเฮขับตอกจับตรึงณโลกบึ้งใจฉันกับกันแล้วกับชีวิตเร้นปลีกโลกซีกเศร้าเปลี่ยวเหงาเดียวดายโลกร้ายขึงโลกว้าเวเฮขับตอกจับตรึงณโลกบึ้งใจฉันกับกันแล้วณโลกบึ้งใจฉันกับกันแล้วสนองเสาทอง19 มีนาคม 2563

วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังนะครับแล้วก็ทุกสายที่ทักทายเข้ามาหลังไมค์รวมถึงทุกข้อความผ่านทาง FM สวทสุรินทร์ด้วยนะครับ

ค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ตื่นมาจะเจอกับสิ่งดีๆแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยทุกท่านทุกคนนะครับคืนนี้ลาไปก่อนนอนหลับฝันดีทุกท่านครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดสามารถยึดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดได้จำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิษสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดสามารถยึดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดได้จำนวนมากและขยายผลสกัดกั้นแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการและระยองเพื่อขยายผลความเชื่อมโยงไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดของเครือข่ายนายหนูเฉินในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำพร้อมกล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญภายหลังตรวจพบการลักลอบเก็บสารเคมีเชื่อได้ว่าจะนำไปสู่กระบวนการผลิตยาเสพติดไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในประเทศที่ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ยังมีหน่วยงานจากต่างประเทศร่วมด้วยเช่นสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อตัดตอนผลิตยาเสพติดข้ามชาติไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มบริษัทดังกล่าวยังมีความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มจีนเทาที่ลักลอบนำสารเคมีไปใช้ผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถยึดสารตั้งต้นและเคมีพันได้5ชนิดรวมน้ำหนัก50ตันซึ่งหากสารเคมีเหล่านี้ส่งไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดจะสามารถผลิตยาบ้าได้ 1,100 ล้านเม็ดหรือผลิตยาไอได้ถึง21ตันดังนั้นรัฐบาลเห็นว่าเป็นการกระทำที่ท้าทายกฎหมายส่งผลกระทบต่อเยาวชนจึงมีนโยบายจัดการภัยคุกคามนี้อย่างเด็ดขาดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังเครือข่ายยาเสพติดเพื่อสกัดกั้นอย่างทันท่วงทีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดทั่วประเทศแจ้งผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายโรงงานคุมเข้มสถานประกอบการแก้ไขปัญหาน้ำมะพร้าวปลอมปนตั้งแต่ต้นทางเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมอบหมายสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตามกฎหมายโรงงานเพื่อดำเนินการ4แนวทางแก้ไขปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวได้แก่ตรวจสอบสถานประกอบการรวบรวมและแปรรูปขั้นต้นของมะพร้าวหรือล้งในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบการประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นโรงงานจำพวกที่1หรือจำพวกที่2ตามกฎหมายโรงงานให้กำกับดูแลให้มีการแจ้งหรือขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสุขภาพลักษณะอย่างเคร่งครัดสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลปริมาณวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปเพื่อนำไปใช้ประกอบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบและเฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจบ่งชี้ถึงการปลอมปนและกำกับติดตามให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการจัดการของเสียอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นและน้ำเสียรวมถึงบังคับใช้กฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนหรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนและกดขังการปลอมปนน้ำมะพร้าวตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้การบริหารจัดการในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเตือนการใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผิดกฎหมายและเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิและบาชิควิกสลิมมิ่งแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ตรวจพบการลักลอบผสมสารไซบูทรามีนและประกาศแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ปี2557หากรับประทานเข้าไปหรือได้รับปริมาณมากจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตอย.ได้เฝ้าระวังเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ประกาศเตือนภัยผู้บริโภครวมไปถึงร่วมกับตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.จับกุมผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ลักลอบใส่สารไซบูทรามีนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ขอเตือนผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อหรือเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ใดขอให้ตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตและข้อมูลการแจ้งเตือนภัยจากอย.ทุกครั้ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะซึ่งจะเริ่มด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่8เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ขณะประทับอยู่ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษว่า Blue Day ในคืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ Blue Day จากการขับร้องของคุณไลก้าค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ Blue Day เป็นเพลงลำดับที่8ที่ได้ส่งพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ฟัง2เพลงต่อไปนี้คมตาโดยคุณยันยงเซลานนท์และคมปากโดยคุณช่อฉัตรรัตนกมลสวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

ั้งสองเพลงคือคมตาและคมปากนั้นเป็นผลงานการประพันธ์คำร้องของสวัสดิ์ธงศรีเจริญซึ่งเป็นนักกลอนที่มีชื่อเสียงพอประมาณคุณวิชัยโกกิลกนิษฐ์แนะนำให้รู้จักลูเอื้อสุนทรสนานเมื่อปี2501ค่ะครั้งแรกก็ถูกทดสอบให้ลองแปลงเนื้อเพลงมาให้ดูก่อนและครูเอื้อก็เห็นว่าคงจะพอมีแววจึงแต่งทำนองให้ลองใส่เนื้อเพลงแรกก็คือคมตาเพลงที่สองคือคมปากเราได้ฟังกันไปแล้วทั้งสองเพลงนะคะจากนั้นก็เขียนบ้างไม่เขียนบ้างเพราะตลอดเวลาถือว่าการแต่งเพลงเป็นเพียงงานอดิเรกคุณสวัสดิ์ธงศรีเจริญบอกว่าวิธีการแต่งเพลงกับครูเอื้อก็คือเมื่อมีไอเดียก็จะไปหาครูเอื้อแล้วเล่าให้ฟังครูเอื้อฟังแล้วก็จะหยิบกระดาษมาเขียนโน้ตบางเพลง5นาทีเท่านั้นโน้ตก็เสร็จจากนั้นสวัสดิ์ธงศรีเจริญก็จะนำไปเขียนเนื้อใส่และนำมามอบให้กับครูเอื้อพิจารณาค่ะเราจะฟังผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญด้านคำร้องทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงนะคะเริ่มด้วยหอมเสน่หาด้วยรักจึงรอและเมื่อหวังยังมีสุนทรภรณ์ขับร้องเองทั้ง3เพลงค่ะ

ต่อไปสุนทรภรณ์ในเพลงด้วยรักและคิดถึงต่อด้วยคุณโฉมฉายอรุณฉานคอยหามาหายและเพลงที่3ใครคุณวรนุชขับร้องกับสุนทรภรณ์ทั้ง3เพลงนี้สวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะ

ชุดต่อไปที่เป็นผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อค่ะหงสะบัดบาปกลงที่ขังใจและหีนายทั้ง3เพลงนี้คุณมาริสาอมาตยกุลขับร้อง

สวัสดิ์ธงศรีเจริญเล่าว่าเพลงที่บังเอิญดังที่เขาแต่งก็คือฝากหมอนคือแต่งเป็นกลอน8ธรรมดาธรรมดา2บทที่ดังเพราะว่าทำนองของครูเอื้อประกอบกับคุณบุษยาขับร้องด้วยก็เลยดังกันใหญ่เพลงนี้ได้ค่าเนื้อร้อง150บาทครั้งเดียวนะคะน้อยกว่าเพลงต่อๆมา50บาทค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกไม่ใช่งานอาชีพแล้วก็เขียนเนื้อให้ครูเอื้อเรื่อยๆเป็นเวลาถึง20ปีแต่ก็ไม่ได้มากนักนะคะฟังเพลงฝากหมอนโดยคุณบุษยาต่อด้วยเสน่ห์ชายคุณฉัตรแก้วพรพัฒน์ขับร้องค่ะ

ฟังผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้ออีกเพลงหนึ่งหยาดฝนแห่งความรักสุนทรภรณ์ขับร้องและพบกันในชั่วโมงที่2

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประชุมระดับภูมิภาคเชื่อมโยงการค้าการลงทุนไทยสู่ระบบดิจิทัลอีกสักครู่กรุณาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประชุมระดับภูมิภาคเชื่อมโยงการค้าการลงทุนไทยสู่ระบบดิจิทัล
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมเอเชียแปซิฟิกเทรดฟาซิลิเทชันฟอรัมครั้งที่12ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครว่าการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความท้าทายของการค้าโลกยุคใหม่ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็วยืดหยุ่นและมีความน่าเชื่อถือที่ผ่านมากระทรวงดีอีให้ความสำคัญกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกโดยมุ่งพัฒนากรอบกฎหมายรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการค้าดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลการส่งเสริมแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการค้าโดยเฉพาะสำหรับ SME การผลักดันการค้าปลอดเอกสารการใช้ข้อมูลดิจิทัลข้ามพรมแดนและลดการใช้กระดาษเพื่อบูรณาการร่วมกันในระดับภูมิภาคและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดให้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นวาระแห่งชาติโดยใช้ยุทธศาสตร์เชื่อมไทยสู่เศรษฐกิจโลกสร้างพันธมิตรการค้าเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนพร้อมกับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลที่ได้รับความเชื่อถือของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอย่างเต็มตัวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งผลักดันบริการเครื่องบินน้ำเชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยวฝั่งอันดามันนำร่องเส้นทางกระบี่ภูเก็ตภายในปีนี้เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการบินและดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายพัฒนาสนามบินกระบี่ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในระดับภูมิภาคโดยเตรียมเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำหรือซีเพลนเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่เกาะและพื้นที่ชายฝั่งได้อย่างสะดวกรวดเร็วขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเร่งจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำจะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เบื้องต้นกำหนดให้พื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นจุดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มทดลองบินในเส้นทางกระบี่ภูเก็ตโดยบริษัทไทยซีเพลนได้ภายในสิ้นปีนี้ส่วนบริษัทสยามซีเพลนจะสามารถเปิดให้บริการได้ทันทีหลังจากผ่านขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมย้ำว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการรวมถึงรองรับภารกิจการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญมั่นใจว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจะทำให้บริการนี้เกิดขึ้นได้จริงตามกรอบเวลาที่วางไว้นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรสิทธินมโรงเรียนให้เกิดความเป็นธรรมพร้อมเตรียมขยายโครงการจนถึงนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3คาดการจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 1-2 เดือนนี้
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับผู้แทนจากสหกรณ์โคนมไทยมิ้วจำกัดและสหกรณ์โคนมมวกเหล็กเพื่อหารือสิทธิ์การจำหน่ายโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนโดยเน้นย้ำการจัดสรรสิทธิ์ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรและสหกรณ์แต่ละแห่งจะต้องดูภาพรวมให้ตรงตามหลักเกณฑ์เป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรทุกภาคส่วนขณะนี้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิ้วบอร์ดอยู่ระหว่างการจัดสรรสิทธิ์ในพื้นที่คงเหลือเตรียมเสนอแผนขยายโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อช่วยระบายนมส่วนเกินและเพิ่มโควต้าการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรโดยได้ประสานงานไปยังสำนักงบประมาณและสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วคาดว่าน่าจะเห็นความชัดเจนเป็นรูปธรรมภายใน 1-2 เดือนนี้ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
7: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
8: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
9: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วัน และ4หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ 5:10 น.ถึง 6:00 น.โดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีจิตอาสาตั้งใจที่จะมาประกาศหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนนะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมทั้งอนุโมทนากับสมาชิกรายการที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านหรือกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะไปธุระปะปังในยามค่ำคืนก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้เราพุทธศาสนิกชนนะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมที่สำคัญสำคัญที่เราสามารถที่จะรวมโดยช่วยกันเผยแผ่รวมโดยช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามค่ำคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันบรรยากาศสบายสบายในช่วงภาคกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมนะก็เป็นกำลังใจให้กับกันและกันโยมนะที่เราได้อยู่เป็นกำลังใจอยู่เป็นเพื่อนให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะคืนนี้ก็นำเสนอหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอีกเช่นเคยคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะที่ยังหมู่คณะให้เกิดความงดงามสาธุชนทั้งหลายธรรมะที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโยโหติพยัตโตจะวิสารโทจะเป็นต้นแปลว่าบุคคลใดประกอบด้วยธรรมะ5ประการคือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลเช่นนั้นเรียกว่าอย่างหมู่คณะให้งดงามสาธุชนทั้งหลายประการที่1นั้นเนี่ยความเป็นผู้ฉลาดนะก็คือเป็นผู้มีปัญญามีปรีชารอบรู้ในเหตุผลต่างๆเป็นต้นนะซึ่งปัญญานั้นเนี่ยนับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสถานการณ์เพราะปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงดังนั้นคนที่มีปัญญาจึงเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วนะมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมไม่เห็นกงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่มีราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคาแต่เมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วก็ยอมที่จะนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีได้นะเพราะปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากความมืดมิดดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสาธุชนทั้งหลายปัญญาในทางพุทธศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ความฉลาดรอบรู้ที่เรียกว่าโกศล3อย่างนะซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายคำว่าโกศลนั้นเนี่ยประการแรกก็คือว่าอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะมีความเจริญก้าวหน้านะญาติโยมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าเราก็ฟังเทศน์ฟังธรรมและเราก็พัฒนาความรู้ของเราในด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังธรรมะก่อนนอนก็เป็นบ่อเกิดของปัญญาอย่างหนึ่งนะความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของสติปัญญาเมื่อมีแล้ว
ก็จะพัฒนาไปในด้านอื่นๆได้ประการต่อมาก็คืออปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3อย่างนี้ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นผู้ฉลาดของคนเรายังรวมไปถึงความมีปฏิภาณไหวพริบรู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็สถานการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่ของโลกเนี่ยแล้วปฏิบัติจัดการให้ถูกต้องทันท่วงทีหรือป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดโทษแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นตลอดถึงสังคมส่วนรวมด้วยนะสาธุชนทั้งหลายความจริงบุคคลที่ประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นคือเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็ละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำสิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่านี้เป็นทางได้นี่เป็นทางเสียแก่ชีวิตของตนก็จะขนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นไปในทางได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นไปในทางเสียรู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องทางนำชีวิตบุคคลผู้มีปัญญานั้นโยมญาติทั้งหลายย่อมที่จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญนั้นก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนอ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดนะเป็นผู้รู้คนก็คือรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วนะเป็นผู้รู้งานคือรู้ในหน้าที่การงานของตนรู้เท่าเอาไว้กันแล้วก็รู้ทันเอาไว้แก้เป็นผู้รู้วิชาการก็คือรอบรู้ในสัพพวิทยานะเพราะคนผู้มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญก้าวหน้าสาธุชนทั้งหลายบุคคลมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้นถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้รู้จักเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตแม้ในสังคมนะที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแต่บุคคลมีปัญญาก็จะรู้จักวางใจได้อย่างชาญฉลาดนะทำให้สามารถนำเอาความรู้ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยจิตที่สุขุมเยือกเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรียกว่าแม้ในความทุกข์คนที่มีปัญญาก็ยังหาความสุขได้สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่าคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้สาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีความฉลาดก็คือมีปัญญาและปฏิภาณดังกล่าวมาเนี้ยย่อมจะสามารถประกอบกิจการงานต่างๆให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนอื่นได้แล้วก็ย่อมจะสามารถนำพาตนและก็คนอื่นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงได้ยิ่งหากบุคคลนั้นเป็นผู้มีความสำคัญระดับชาติระดับศาสนายิ่งจะนำพาประเทศชาติศาสนารอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนานาประการที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ถึงความสวัสดีมีชัยโดยไม่ยากนักดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยความฉลาดเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่ประดับหมู่คณะให้งดงามแล้วก็ทำให้หมู่คณะสง่างามได้ประการที่สองนั้นเนี่ยวิสารโทเป็นผู้แกล้วกล้านะก็คือว่าเป็นผู้ที่มีใจอดทนอดกลั้นมีความบักบั่นนะเป็นผู้ที่ไม่สิ้นหวังไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากนะเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาแล้วก็ภัยอันตรายนานาประการนะที่ถาโถมโจมตีเข้ามาขัดขวางการดำเนินชีวิตแล้วก็การปฏิบัติงานบุคคลผู้มีความกล้าหาญเช่นนี้ย่อมมีนิสัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงนะมีกำลังใจที่เข้มแข็งทนทานมีความมุ่งมั่นสูงเมื่อลงมือทำอะไรแล้วเป็นต้องเดินหน้าทำเรื่อยไปจนสำเร็จแล้วก็ด้วยวิริยะอุตสาหะที่เสมอต้นเสมอปลายจึงเป็นเหตุให้ถึงฝั่งความสำเร็จได้
สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุถึงที่หมายได้ในคำกลอนที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายถ้าว่าความกล้าหาญนั้นเนี่ยถ้าหากบุคคลใช้ไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นแต่หากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมและซ้ายก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนก่อให้เกิดโทษภัยแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นได้อีกเหมือนกันดังนั้นบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญจึงจำเป็นต้องระมัดระวังและก็รอบคอบในการใช้ความกล้าหาญของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมนะเมื่อบุคคลผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามนะต่อมาก็คือเป็นผู้ที่ฟังมามากนะก็คือเป็นปหุสูตรเป็นผู้คงแก่เรียนนะได้ศึกษามามากได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีประสบการณ์มามากในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นปหุสูตรไว้อยู่5ประการนั่นก็คือเป็นผู้ตั้งใจฟังนะคือนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นประจำนะเป็นผู้ตั้งใจจํานะก็คือมีความจําดีความรู้จักจับสาระสําคัญจับหลักให้ได้แล้วจําไว้อย่างแม่นยํานะต่อมาก็คือเป็นผู้ตั้งใจท่องนะคือท่องบนจนคล่องปากขึ้นใจหรือนําข้อความนั้นไปใช้พูดอยู่เสมอนะเป็นผู้ตั้งใจขบคิดก็คือใส่ใจนึกคิดจนเจนใจว่างั้นเถอะนะแล้วก็เพียงแค่นึกถึงก็ปรากฏชัดแจ่มแจ้งแทงตลอดแล้วนะต่อมาก็คือเป็นผู้แทงตลอดด้วยปัญญานะก็คือเข้าใจความหมายแล้วก็เหตุผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนสาธุชนทั้งหลายความเป็นผู้ที่ได้ฟังมามากเนี่ยเหมือนกับญาติโยมที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรามีกำลังสนับสนุนทางด้านสติปัญญาเพิ่มเติมก็คือฟังเยอะๆสนับสนุนให้คนเราเนี่ยเป็นผู้มีความฉลาดแล้วก็ความกล้าหาญเพราะบุคคลผู้ได้ฟังมามากย่อมมีความรู้กว้างขวางยิ่งรู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมก็คู่กันไปด้วยก็ยิ่งทำให้เป็นผู้ฉลาดรอบด้านมีความคิดแหลมคมนะสามารถบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้สำเร็จไปด้วยดีนะจึงเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปนะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจะเจรจาความกับใครก็องอาจแกล้วกล้าไม่มีความกังวลย่อมอย่างผู้คนที่พบเห็นหรือเจรจาด้วยเกิดความนิยมนับถือยกย่องให้เกียรติสอบถามรายละเอียดถึงถิ่นที่อยู่แล้วก็หมู่คณะที่สังกัดว่าอยู่ในที่ใดสังกัดใดอันเป็นเหตุให้หมู่คณะพลอยมีชื่อเสียงเกียรติคุณไปด้วยดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ประการต่อมาเป็นผู้ทรงธรรมนะคำว่าเป็นผู้ทรงธรรมก็คือเป็นผู้ที่สามารถในการกำหนดจดจำข้อธรรมะและก็รายละเอียดแห่งธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็สามารถที่จะนำไปขบคิดข้อธรรมนั้นๆเนี่ยพิจารณาให้แตกฉานสามารถที่จะจำแนกแยกแยะอธิบายขยายความให้รู้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แห่งข้อธรรมะนั้นซึ่งเมื่อ นำไปใช้ปฏิบัติจริงก็จะเกิดได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำให้ได้รับความสำเร็จโดยไม่ยากนักหรือเมื่อนำไปสอนคนอื่นก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นรู้เห็นแล้วก็เข้าใจตามนำไปเป็นข้อปฏิบัติให้ได้รับผลเช่นเดียวกันกับตนเหมือนกันนะความทรงจำธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญนะบุคคลผู้ที่ทรงจำข้อธรรมได้เช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่องอาจกล้าหาญสามารถที่จะเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนศิษย์แล้วก็ผู้สนใจทั่วไปได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งถึงกับได้รับความเคารพแล้วก็นิยมนับถือว่าเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ฉลาดกลายเป็นจุดเด่นของหมู่คณะทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามได้นะประการต่อมา
เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะก็คือเป็นผู้นำข้อธรรมะที่ได้ทรงจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติโดยเหมาะสมแก่ธรรมะแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไปนะกล่าวคือประพฤติปฏิบัติเหมาะสมแก่บุคคลและก็สถานที่สถานการณ์เป็นต้นเช่นอยู่ในฐานะของผู้ใหญ่ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่นะก็คือประพฤติปฏิบัติอยู่ในพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเว้นเสียซึ่งอคติธรรมความลำเอียงเป็นต้นนะอยู่ในฐานะผู้น้อยก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมสำหรับผู้น้อยความมีสัมมาคารวะยำเกรงอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นหรืออยู่ในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพลเมืองเช่นการเสียภาษีอากรเคารพกฎหมายให้สิทธิ์ใช้เสียงตามระบอบการปกครองนะตลอดถึงประกอบอาชีพไปในทางที่สุจริตไม่ประพฤติทุจริตผิดระเบียบและก็กฎหมายเป็นต้นนะเช่นนี้เชื่อว่าประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพราะถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วบ้านเมืองนี้ก็ไม่น่าอยู่นะโยมนะเรียกได้ว่าทุกคนในโลกนี้ต้องมีธรรมะประจำใจมิฉะนั้นก็จะมีผลตามมามากมายก็คือว่าถ้าเป็นพ่อแม่ขาดธรรมะลูกก็ช้ำจิตถ้ามวลสิทธิ์ขาดธรรมะครูก็ช้ำใหญ่ถ้าผัวขาดธรรมะเมียก็ยิ่งช้ำใจถ้าคนทั่วไปไร้ธรรมะก็ชอกช้ำทั้งแผ่นดินบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยจึงเป็นคนที่คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีเป็นที่ไว้ใจของคนทั่วไปนะโยมนะประชุมชนให้เกิดความเคารพยกย่องนะให้ความนับถือแล้วก็ยอมยกให้เป็นผู้นำหมู่คณะจึงกลายเป็นผู้ที่งดงามในหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามดังที่ได้กล่าวมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายพอได้ใจความว่าบุคคลใดเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการดังกล่าวมานั้นน่ะก็คือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้กล้ากล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้งดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับนะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ในบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะเป็นคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตก็ตามนะเมื่อวิเคราะห์ถึงพุทธประสงค์แห่งพุทธพจน์บทนี้แล้วย่อมที่จะได้เป็น2ประการก็คือว่าเพื่อให้พุทธบริษัทปรับตัวพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะจะได้เป็นคนที่มีความงดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณเหมือนเพชรเป็นเครื่องประดับที่ทำให้แหวนงดงามขึ้นนะเพื่อให้หมู่คณะอบรมบ่มเพาะสร้างบุคลากรให้มีคุณสมบัติต่างๆดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนะจะได้เป็นเครื่องประดับหมู่คณะของตนให้สง่างามมีศักดิ์ศรีควรแก่การเคารพนับถือหรือยกย่องเชิดชูให้เป็นหลักต่อไปนั้นโยมญาติทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมน้อมนำหลักธรรมไปเป็นข้อปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความงดงามนะโดยเฉพาะในสภาวะสังคมเราในปัจจุบันซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปเป็นไปตามยุคตามสมัยอะไรที่เราคิดว่ามันจะยังคงเดิมมันก็คงไม่คงเดิมนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุอนามสภาพแวดล้อมสังคมมันก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยเยาวชนลูกหลานเราเคยอบรมบ่มนิสัยกันได้ง่ายปัจจุบันนี้ก็ต้องเพิ่มความเพียรในการอบรมให้มากขึ้นเพราะโลกมันกว้างนะใช้เครื่องมือสื่อสารมากมายบางทีลูกหลานของเราเนี่ย เรียนรู้ เรื่องทั่วไปเยอะนะเราอาจจะตามไม่ทันก็เป็นได้เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามเราก็พยายามนะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมเพิ่มพูนหลักธรรมแม้ตัวเราเองก็ต้องมีความหนักแน่นในเรื่องของหลักธรรมหลักศีลนะโดยเฉพาะในเรื่องของความอดทนเนี่ยนะการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ต้องอดทนกันมากขึ้นนะกลางวันอาจจะร้อนกลางคืนอาจจะเย็นนะแล้วก็ในภาคกลางวันเจอผู้คนมากมายเราจะต้องรู้จักข่มจิตข่มใจนะดูแลจิตใจของเราเนี่ยให้มันคงที่ให้มันเป็นปกตินะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขันติจะเอตมังคลมุตตมังแปลว่าขันติธรรมเป็นมงคลนะเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักขันติเนี่ย
จะมีแต่ความเป็นมงคลยังสังคมเราให้เกิดความงดงามได้ขันติแปลว่าความอดทนนะโยมนะก็หมายถึงอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เข้ามากระทบซึ่งจะทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะคนที่มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสนะที่เป็นเหตุชักนำให้ทำความชั่วความเสียหายต่างๆส่วนคนที่ไม่มีขันตินะย่อมเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอไม่อาจที่จะทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆได้คนที่มีขันติความอดทนย่อมมีลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการนะโยมนะนะประการแรกก็คือว่าเป็นผู้อดทนต่อความยากลำบากตรักตรำอันนี้แน่นอนนะหมายถึงว่าเป็นผู้อดทนต่อสภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศหนาวร้อนฝนตกแดดออกนะเป็นต้นก็เป็นผู้ที่มีความอดทนทำงานเรื่อยไปไม่ใช่เอาแต่โทษเทวดาฟ้าดินหรืออ้างเหตุเหล่านี้แล้วไม่ทำการทำงานประการต่อมานั้นก็คือเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนานะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายของตนเองความปวดความเมื่อยนะผู้คนที่ขาดความอดทนประเภทนี้เวลาเจ็บป่วยจะร้องครวญครางพร่ำเพ้อรำพันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะผู้รักษาพยาบาลทำอะไรไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจก็โกรธง่ายนะพวกนี้จึงจำต้องป่วยเป็นสองเท่านะก็คือนอกจากจะป่วยกายที่เป็นอยู่แล้วนะก็ยังจะต้องป่วยใจแถมเข้าไปอีกนะทำตัวเป็นที่น่าเบื่อหน่ายแก่ชนทั้งหลายอันนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความไม่งดงามในหมู่คณะนะนั้นเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นมากยิ่งขึ้นนะประการต่อมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้อดทนต่อความเจ็บใจนะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อความโกรธความไม่พอใจความขัดใจอันเกิดจากคำพูดที่ไม่ชอบใจนะกิริยามารยาทที่ไม่งามการบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชานะเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกน้องความไม่ยุติธรรมต่างๆในสังคมระบบงานต่างๆไม่คล่องตัวเป็นต้นคนทั้งหลายในโลกแตกต่างกันมากโดยทยาสายใจคอโอกาสที่จะได้อย่างใจเรานั้นเนี่ยอย่าพึงคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเข้าหมู่คนหรือมีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปให้เตรียมขันติไว้ต่อต้านความเจ็บใจได้เลยนะประการต่อมานั้นเนี่ยเป็นผู้อดทนต่ออำนาจกิเลสหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจอดทนต่อสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สมควรทำเช่นอดทนไม่เที่ยวเตร่ไม่เล่นการพนันไม่เสพสิ่งเสพติดไม่รับสินบนไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ผิดลูกเมียเขาไม่เบียดบังทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเราเป็นต้นต้องเป็นผู้ที่ยิ้มได้เมื่อประสบกับภัยพิบัติต่างๆดังคำกลอนที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชื่นชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาความรู้สึกนึกคิดของคนเราในโลกนี้แม้จะมีมากหากแต่จะสรุปให้สั้นก็มีเพียงสองเท่านั้นแหละโยมนะนะก็คือว่าความชอบกับความชังนี่แหละในสองอย่างนั้นเนี่ยเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในเวลาที่ควรอดหรือไม่ทนในคราวที่ควรทนความเสียหายก็ตามมาเช่นบุคคลบางคนอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะซื้อก็ซื้ออยากเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรื่องที่อยากนั้นเนี่ยเหมาะสมไม่มีโทษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตรายก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภัยเหมือนกับคนไข้กินของแสลงนะเมื่อถึงคราวทนถ้าไม่ทนก็เสียเช่นไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศหนาวก็นอนร้อนก็หนีไม่ทำการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก็ให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางคนบางคนเสียคนก็เพราะขาดน้ำอดน้ำทนนี้เองโดยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายบุคคลข้อนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลผู้หวังความเจริญความก้าวหน้าไม่ควรมองข้ามนะควรพยายามเพิ่มพูนขันติความอดทนโดยเริ่มต้นด้วยความอดใจไม่ปล่อยให้เป็นทาสของความอยากเพราะเครื่องย่อยยวนใจนั้นมีมากเกิดจากทางตาหูจมูกปากนะซึ่งอาศัย

นะความประหยัดไม่มีมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจไม่อดใจไม่คิดถึงตัวเองภายหลังก็มานั่งอดครวญว่าจนอย่างนั้นลำบากอย่างนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรสาธุชนทั้งหลายคนที่มักตามใจความอยากจึงเป็นคนที่ตกยากโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วชาติบ้านเมืองเจริญช้าอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายก็เพราะคนที่ไม่มีน้ำอดน้ำทนนะประเภทนี้คนที่ยากจนแล้วจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยนะใช้จ่ายโดยไม่ลืมหูลืมตาจึงทำให้ยากจนยิ่งขึ้นไปนะไม่ได้นึกถึงคำโบราณที่ท่านได้สอนเอาไว้ว่าอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานนานไปจะเป็นสุขหรือว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อตอนปลายมือนะท่านสอนให้ทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มากนะมีทั้งที่ชอบและก็ไม่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนสมกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้หากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นความเที่ยงแท้ก็เท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขากระต่ายต้องตายเปล่าไม่เข้าทีสาธุชนทั้งหลายเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทุกคนจึงต้องพบทุกอย่างนะทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเราก็หนีไม่พ้นนะเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นต้องฝืนใจใช้ความอดทนเผชิญหน้าไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปนะมีบางคนน้ำอดน้ำทนไม่ค่อยมีเป็นคนเปราะนะอยากจะร่ำรวยนะแต่กลัวลำบากว่างั้นเถอะนะกลัวหนาวกลัวร้อนผิวอ่อนกระหม่อมบางชอบกรีดกรายทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยลอยไปแล้วก็ลอยมาทำอะไรไม่จริงจังโบราณว่าคนเกียจคร้านตายวันละหลายครั้งนะฟังเสียงดูก็รู้เช่นหนาวออกจะตายร้อนออกจะตายหิวออกจะตายนิยมเอาความตายมาอ้างนะเพื่อหาทางเลี่ยงงานนะสาธุชนทั้งหลายบุคคลประเภทนี้ท่านว่าเป็นคนอาภัพตกอับตลอดชาติขนาดอยู่ชมโลกกับเขาตั้งแต่หนุ่มคุ้มแก่เอาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินก็ยังไม่สิ้นความจนยังคงครองความจนอยู่ตลอดกาลนานนะโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนเกียจคร้านนานไปจะไร้ทรัพย์จะอาภัพยากร้ายหลายสถานดังนี้สาธุชนทั้งหลายธรรมดาคนเรานั้นเนี่ยชอบของทนทนนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องยนต์กลไกเพราะของทนนี่ใช้ได้นานสิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องซื้อหาบ่อยๆนะส่วนของที่ไม่ทนมีปกติเสียง่ายนะแตกง่ายนะหลอกง่ายหักง่ายไม่มีใครชอบนะคนที่ไม่ทนแดดไม่ทนฝนประเภทโดนนิดก็บ่นโดนฝนหน่อยก็ว่าแต่ก็หาคนชอบได้ยากอยู่ที่ไหนใครก็รังเกียจส่วนคนที่ขยันมีธาตุทนอยู่ในตัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนนะมีนิสัยรักงานขณะทำงานก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะถึงงานนั้นจะหนักหรือลำบากเพียงใดในที่สุดก็จะแพ้คนขยันอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือทนต่ออารมณ์ร้ายเช่นความเจ็บป่วยความผิดหวังนะคนนินทาว่าร้ายเป็นต้นเป็นเรื่องที่ต้องทนทั้งสิ้นเลยทีเดียวเมื่อปัญหาชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้รู้สอนให้เราหลบยังไงการหลบนั้นเนี่ยบางเรื่องก็ต้องหลบกายบางรายบางเรื่องก็ต้องใช้ใจหลบนะเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่ก็ต้องหลบใจนะโยมนะเพราะกายหลบยากเหลือเกินอยู่บ้านเดียวกันจะหลบยากันยังไงถึงจะหลีกก็ต้องพบถึงจะหลบก็ต้องเจอฉะนั้นก็ควรที่จะหลบใจบางสิ่งบางอย่างเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเสียบ้างก็ดีเหมือนกันได้ยินก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสียบ้างไม่พอพูดก็เงียบบ้างก็ดีเหมือนกันได้ในทํานองที่ว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็พักผ่อนหย่อนใจให้สบายนะสบายกายสบายใจหลับฝันดีนะตื่นเช้ามาก็ฟังกติธรรมประจำวันนะช่วง5นะก็ได้มงคลตั้งแต่รุ่งอรุณของชีวิตคิดมากไม่ดีญาติโยมชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะอย่าไปเครียดจนนอนไม่หลับก็แล้วกันจบรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ย6 ทุ่มนิดๆญาติโยมก็หลับสบายนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่ยังมีภาระหน้าที่หลังจากจบรายการแล้วยังจะต้องเฝ้าเวรยามหรือทำการทำงานอื่นๆนะก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนพระผู้ดำเนินรายการเองจบรายการธรรมะก่อน

นอนนี่ก็ต้องพักผ่อนนะตื่นเช้าก็มีธรรมะกติธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างนี้มาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะโยมนะการหลบใจในที่นี้ก็คือขันติความอดทนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการอดทนในเรื่องของธรรมชาติเช่นหนาวร้อนหิวกระหายหรืออดทนต่ออารมณ์ร้ายต่างๆนานาสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าขันติสหสวรณาแปลว่าขันติความอดทนห้ามความผลุนผันไว้ได้ในทุกกรณีดังนี้ขันติความอดทนเนี้ยจัดเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งนะซึ่งคุณประโยชน์ล้ำเลิศก่อให้เกิดความสวยงามนะความมีเสน่ห์เป็นคุณธรรมที่ป้องกันการทะเลาะวิวาทบาดหมางนะทำให้ร่ำรวยมีหลักมีฐานทำให้การงานทุกอย่างสำเร็จลงได้ด้วยดีทำให้การครองรักครองเรือนเป็นไปด้วยความสงบสุขลดอาชญากรรมแล้วก็ภัยอันตรายทั้งปวงลงได้เพราะฉะนั้นขันติความอดทนนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าเป็นอุดมมงคลนะคือเป็นเหตุให้บุคคลประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมนะตัวอย่างของบุคคลผู้ที่มีความอดทนแล้วประสบความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกมีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นบุคคลผู้ที่ประกอบหน้าที่การงานที่มีความเจริญโดยทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงก็เพราะได้ใช้ขันติความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคแล้วก็ความยากลำบากตรักตรำนะเพราะผลของขันติธรรมอดทนเนี่ยจึงทำให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคประสบกับความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าหากว่าขาดขันติธรรมความอดทนพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เขาพ่ายแพ้ต่อชีวิตไม่สามารถที่จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้นะส่วนบุคคลผู้มีขันติความอดทนแล้วเจริญในทางธรรมนั้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติธรรมความอดทนทรงเพียรพยายามแสวงหาความตรัสรู้เป็นเวลานานถึง6ปีนะพระพุทธองค์ทรงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากนะขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเลยจึงสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายดังที่เราได้เคารพในปัจจุบันนี้เราเป็นชาวพุทธเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเรียกว่ารัตนตรัยนะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเราก็มีความเคารพนับถือนะเราก็บูชาในส่วนนี้นะอย่างความเป็นมงคลให้เกิดมีแก่เราได้นั้นโยมญาติทั้งหลายแม้แต่พระอรหันตสาวกก่อนล้วนแต่ได้นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการบำเพ็ญเพียรจนสามารถได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ประสบความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้นะก็คือนิพพานนี่แหละแม้แต่การที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเทศฟังธรรมในยามค่ำคืนอย่างนี้อดตะหลับขับตะนอนพระผู้ดำเนินรายการเองเชื่อว่าญาติโยมที่ฟังอยู่ในยามค่ำคืนเนี่ยนะต้องมีความอดทนเป็นกรณีพิเศษเพราะปกติคนเราเนี่ย 3-4 ทุ่มก็จะหลับแล้วยิ่งโยมพ่อโยมแม่ที่อายุมากนะก็หลับแต่หัวค่ำแต่หลายท่านก็หลับแต่หัวค่ำก็จริง 5 ทุ่มนี่ก็ตื่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมนะเป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในส่วนนี้ก็เป็นขันติความอดทนนะในการสร้างสมคุณงามความดีในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นขันติที่เยี่ยมเลยทีเดียวนะโยมนะเพราะเรามีขันติความอดทนนะจึงทำแต่สิ่งที่ดีงามเกิดความดีงามได้นะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเราก็ทำความดีได้การประกอบคุณงามความดีนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจบุคคลผู้กระทำความดีต้องมีขันติความอดทนต่อสู้กับกิเลสความชั่วที่อยู่ในตัวจึงสามารถเอาชนะความชั่วมาสร้างสมคุณงามความดีไว้ในตนได้ดังที่แสดงมาก็พอที่จะให้ญาติโยมนั้นได้เกิดความเข้าใจว่าขันติความอดทนนะเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลที่สำคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนานิยมนะเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำพาบุคคลให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและก็ในทางธรรมขันติความอดทนมีในบุคคลใดบุคคลนั้นจัดว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับเครื่องใช้ไม่สอยหากมีความทนปนอยู่คุณภาพก็สูงขึ้นนะเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคนบัณฑิตชนจึงยกย่อง
ขันติความอดทนว่านำประโยชน์สุขมาให้และผู้มีขันติความอดทนเป็นเรือนใจได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนผู้สนใจในประโยชน์และก็ความสุขจึงเพิ่มพูนขันติความอดทนมีความอดทนในทุกกรณีผู้มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีเมตตาปราณีนะมีรายได้มียศมีชื่อเสียงมีความสุขกายสุขใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแต่ถ้าบุคคลไม่นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการประกอบกิจการงานต่างๆแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จในกิจการต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้นำขันติความอดทนนะอันเป็นอุดมมงคลในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเราก็จะประสบผลคือความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานทุกประการนะเราชาวพุทธเรามีแนวทางอยู่แล้วนะมีขันติมีความอดทนอยู่ในจิตใจก็เชื่อว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จจริงๆนะโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนากายพัฒนาสติปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจนะเป็นสิ่งที่สำคัญในยามค่ำคืนยามที่โยมญาติทั้งหลายพักผ่อนหย่อนใจหลับนอนอยู่ตรงเนี้ยก็อยากจะให้เน้นไปในเรื่องของจิตใจถ้าสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะโยมนะจะเป็นเรื่องที่ดีทำให้จิตใจของเราสบายนะภาคกลางวันเราก็ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจเรียกว่าต้องมีสติในการดำรงชีวิตนะสติชื่อว่าเป็นผู้กำกับหรือเป็นหลักในการระมัดระวังนะในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้เราเนี่ยระวังสามทางนะโยมนะหนึ่งระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจระวังกายนี่ระวังอย่างไรในภาคกลางวันก็คือควบคุมอวัยวะเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถที่จะควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้ความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นหากควบคุมไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ก็เชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีนะความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมาต่อมาก็คือระวังวาจานะคือควบคุมปากควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์นะเมื่อควบคุมได้ปากและคำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายและความไม่สวัสดีมาให้ต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงให้พลั้งเผลอเป็นต้นจนเกินไปนะก็คือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีพองามไม่ใช่รักจนหลงถ้าเราจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วนะแต่ถ้าหากว่าจะหลงก็หลงได้อย่างเหมาะสมสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยนะให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสุขความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่เราเนี่ยรู้จักใช้ขันติความอดทนคอยควบคุมกายวาจาของเราเนี่ยให้อยู่ในระบบอยู่ในระเบียบนะเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็ต้องมีหลากหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องมากระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าจะให้ดีนะเราจะต้องเพิ่มความเสียสละเข้าไปด้วยเนี่ยความเสียสละนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะความเสียสละเป็นทางแห่งความสุขอย่างหนึ่งนะอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตของเราเนี่ยมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจและก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยทำให้ความตนีความเสียดายในจิตใจนี้หมดไปนะโยมนะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารีนะรู้จักเสียสละแบ่งปันเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจนทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวฝืดเคืองอะไรต่างเหล่านี้นั้นเราจะต้องรู้จักคำว่าสละด้วยองค์เวสสันดรเนี่ยโยมญาติทั้งหลายสละสิ่งที่สำคัญอยู่5ประการนะสละทรัพย์มีช้างเป็นต้นนะสละปุตตทานเป็ดสละปุตตทานบารมีก็คือกัณหากชาลีสละมเหสีพระนางมัตสีอวัยวะร่างกายรวมไปถึงชีวิตใครขอองค์เวสสันดรเนี่ยทรงพระราชทานทรงสละ
ส่วนเราพุทธศาสนิกชนก็สละกิเลสให้มันเบาบางได้บางก็จะดีเหมือนกันความโลภความโกรธความหลงให้มันบางๆหน่อยจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องหนักจนเกินไปความเสียสละเนี่ยจะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้นะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักสละแบ่งปันให้โยมนะนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจัดเป็นความสุขความสำเร็จผลได้อีกประการหนึ่งนี่เกิดจากการเสียสละนะนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความสละอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสละอารมณ์นี่ก็สำคัญนะโยมนะอารมณ์ที่ไม่ดีในจิตใจนะไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็จะต้องรู้จักให้อภัยกันนะจะทำให้มีความสุขนะมีความสบายใจมีความรักมีความสามัคคีการเกิดขึ้นถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะสีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้ผิดบรรพชิตยังรู้เผลอนั้นโยมญาติทั้งหลายความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้ได้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงนะโยมนะเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับนะย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปผลที่เราได้รับก็คือพระนิพพานเนี่ยอันเป็นความสุขความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้างนะใจของเราก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อดึงลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างนะก็จะได้เพื่อนฝูงนะที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองออกได้บ้างนะความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางใจก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับเนี้ยล้วนเป็นความสุขแก่ชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวเพราะไม่รู้จักสละสาธุชนทั้งหลายเพราะไม่รู้จักสละละวางสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจเยอะนะเรียกว่าตกตะกอนอยู่ในจิตใจมากซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี้ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์บูดอารมณ์บึ้งอยู่บ่อยทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการเน่าเสียเหมือนกันวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการที่เราไม่รู้จักสละอารมณ์ภายในนะคือจิตใจของเรายังมีความขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาอาการมันก็เน่าเสียวาจาอากัปกิริยาต่างๆมันก็พลอยบูดพลอยเน่าไปด้วยนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนทุกท่านสังเกตดูกันแล้วกันอะไรที่เน่าบูดอะไรที่เสียถ้าเราเก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนมันก็จะบูดมันก็จะเน่าเหมือนกับการที่เรานำซากสัตว์มาเก็บไว้ในบ้านในห้องนอนของเรากลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลานะกล่าวคือประเภทเมื่อกล่าวถึงประเภทของการเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3อย่างนะสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ได้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในยามฉุกเฉินสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการคนทำมาหากินไม่ได้คนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆไร้ที่พึ่งพาอาศัยกล่าวโดยสรุปก็คือว่าการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะโยมนะอันแสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเราเขามีเขาก็ให้เรามีเราก็ให้เขาเข้าทำนองที่ว่าให้ท่านจะให้ตอบสนองนบท่านจะปองนบไหว้รักท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายสรุปง่ายๆการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ยังสังคมให้มีความงดงามนะเราจะต้องเป็นบุคคลที่สร้างปัญญาแสวงหาปัญญา
ให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินชีวิตด้วยกิจกรรมต่างๆนะด้วยความเพียรพยายามไม่ท้อแท้สิ้นหวังจะต้องเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลั้งเผลอตัวแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องคนระลึกชาติได้ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดอัญชวันเมืองสาเกตทรงปรารภพราหมณ์ผู้หนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเช้าตรู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาเกตพบพราหมณ์ผู้หนึ่งเดินสวนไปนอกเมืองแล้วกรูเข้ามาหมอบกราบแทบเท้าจับข้อเท้าไว้แน่นแล้วก็กล่าวว่าโลกธรรมดาบุตรต้องปรนิบัติบรรดาบิดาในยามแก่ชราไม่ใช่หรือทำไมลูกจึงไม่มาเยี่ยมเราเลยไปพ่อจะพาไปพบแม่เจ้าแล้วก็นำไปเรือนของตนในทันทีเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเหนืออาสนะพร้อมพระภิกษุสงฆ์นางพราหมณีมาหมอบแทบเท้าแล้วร่ำให้คร่ำครวญเช่นเดียวกันกับพราหมณ์แล้วก็แนะนำให้บุตรธิดาไหว้พี่วันนั้นครอบครัวของพราหมณ์นั้นน่ะยมญาติทั้งหลายได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธองค์และก็พระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสชราสูตรทำให้พราหมณ์ทั้งสองเป็นอนาคามีแล้วเสด็จกลับวัดเลยทีเดียวในตอนเย็นพวกพระภิกษุเกิดความสงสัยว่าทำไมพราหมณ์ทั้งสองคนเนี่ยจึงเรียกตนเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพระตถาคตพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหมณ์เคยเป็นพ่อของเรา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นปู่500ชาตินางพราหมณีเคยเป็นมารดาของเรา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่า500ชาติติดต่อกันไม่ขาดสายแล้วได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลมีจิตใจจดจ่อและเลื่อมใสอยู่ในผู้ใดบุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมในผู้นั้นแม้ทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าคนจะเป็นญาติมิตรสหายกันเนี่ยเป็นเรื่องอดีตชาติแต่ปางก่อนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยนะสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่ยังฟังอยู่ในยามค่ำคืนก็เคยเป็นอดีตชาติเคยเป็นญาติซึ่งกันและกันอยู่ตรงไหนเราก็เป็นญาติธรรมของกันและกันนะโยมนะเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เราคนไทยก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดีด้วยความขันติใจเย็นค่อยคิดค่อยทำไปอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นด้วยสติและเหตุผลอันพอเหมาะพอควรเพื่อประโยชน์และความสุขของประเทศชาติและประชาชนขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงปกป้องคุ้มครองรักษาและให้ขวัญกำลังใจต่อทุกท่านทุนหน้าในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่10เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันพุธแรม10ค่ำเดือน7ปีมะเมีย
1: รายการกระจายเสียงในพระเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านได้ฟังในการคดีทำประจำวันด้วยรายการโลกเป็นสีเวลาของในการถ่ายทอดข่าวจากรายการบอกเราหน้าแจ้งเวลา7:00 น.ถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา8:00 น.ที่รางระหงชาติจากนั้นรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีเฉลิมพระนางครรภ์และนางขวัญประจำปี2569เวลา10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นฟังรายการก้าวตามประกันสังคมเวลา11:00 น.ถ่ายทอดข่าวและจากนั้นฟังรายการจัดหางานสัมพันธ์เวลา11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากรายการรอบรู้แรงงานเวลา12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา13:00 น.ติดตามรับฟังการแว่หวานตำนานเพลงเวลา14:00 น.ถ่ายทอดข่าวและจะนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าในวันนี้เรวดีหงสากุลทำหน้าที่ผู้ประกาศวิทยุการบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิทยุน้อยพรหมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคดีทำประจำวันค่ะ
0: สำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสากุลทำหน้าที่ผู้ประกาศฤทธิชัยคดประโคนทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิทยุน้อยพรหมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

ช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระธรรมหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรมนาที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่ร่วมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักหน้าที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะสัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธาโยมก็ได้ร่วมการอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิวิทธรรมานุยศนะหลวงพ่อเจ้าวาดวัดป่าคูเมืองเจ้าคณะตำบลคูเมืองเขต1นะทำบุญอุปถัมภ์การจัดทำรายการกติธรรมประจำวันแล้วก็เป็นกำลังใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิวิทธรรมานุยุทธ์นะหลวงพ่อเจ้าวาดวัดป่าคูเมืองเจ้าคณะตำบลคูเมืองเขต1ไว้ในโอกาสนี้ด้วยฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันมาพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นั้นโยมญาติทั้งหลายวันที่13มิถุนายนนาที่จะถึงนี้จะมีการอบรมพระภิกษุเพื่อแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการในระดับเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลและครูสอนปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งอบรมที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะซึ่งปีนี้ก็มีจำนวนร้อยกว่ารูปที่เข้ารับการอบรมนะก็ถือการประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะที่เป็นสมาชิกรายการกติธรรมประจำวันนะเพื่อมีหลวงพ่อเจ้าวาดในวัดวารามต่างๆที่ญาติโยมเคารพศรัทธามาเข้ารับการอบรมก็ได้ถวายกำลังใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพราะกำลังใจก็มีส่วนสำคัญเช็คเช่นเดียวกันถือโอกาสนำเอาข่าวมาประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมในเวลาถือโอกาสนำเอาข่าวนี้มาประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมได้รับทราบและก็รับรู้โดยทั่วกันส่วนญาติโยมที่ประสงค์ที่จะไปถวายพระทานข้าวหวานแด่พระภิกษุที่ขอรับการอบรมในคราวครั้งนี้ก็ไปได้นิยมนะที่วัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์เวลา 9:00 นเป็นต้นไปเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสารธรรมแห่งชีวิตนำเอาเรื่องสารธรรมแห่งชีวิตให้ญาติโยมได้ฟังกันนะก็เพื่อเราได้เห็นคุณค่าของชีวิตของเราว่ามีคุณค่ามากเลยทีเดียวเพราะเราชื่อว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้อยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขแม้จากโลกใบนี้ไป
ความสุขก็มีเช่นเดียวกันเพราะเรานั้นเนี่ยมาคำนึงถึงคุณค่าที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนเป็นมนุษย์ใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนอย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมาสาธุชนทั้งหลายวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านมาแล้วแล้วก็ผ่านไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจนมาถึงในเช้าของวันนี้เราก็ได้มีโอกาสลืมตาแล้วก็สูดลมหายใจนะแล้วก็รับรู้นะข้อมูลข่าวสารต่างๆในโลกปัจจุบันก็เป็นบุญเป็นกุศลที่เรายังมีโอกาสยังมีลมหายใจนะมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ตราบนั้นเราก็ยังจะต้องรับรู้ในหลายๆเรื่องนะสุขทุกข์รับรู้ทั้งนั้นนั้นเราจะเห็นคุณค่าของชีวิตของเราก็ตรงที่ว่าเรารับรู้ถึงสุขทุกข์นี่แหละทุกคนนั้นอยากจะมีความสุขไม่มีใครเลยปรารถนาความทุกข์ให้เกิดมีในตนนั้นเมื่อเรารู้เราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็อย่าไปประมาทสร้างสมคุณงามความดีให้เกิดมีในตนทุกวันทุกวันก็แล้วกันแม้ในยามเช้ามืดกันอย่างนี้ญาติโยมก็ตื่นมาทำกิจหน้าที่ของตนเองหุงหาข้าวปลาอาหารหรือทำมาหากินตามวิถีชีวิตของตนนะหรือฟังคติธรรมประจำวันจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเนี่ยในส่วนนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้สร้างสาระให้เกิดมีในชีวิตของตนแล้วมีปริศนาธรรมที่ควรสนใจอยู่ว่ามีพญายักษ์ตนหนึ่งนามีหน้าสามหน้ามีตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบหรี่มีปาก12ปากมีฟันไม่มากปากละ30ซี่กินสัตว์ทั่วปฐพีพญายักษ์ตนนี้คืออะไรสาธุชนทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยพิจารณาถึงพญายักษ์ตนนี้ว่าเป็นอย่างไรและเราจะรู้ได้อย่างไรจึงว่าและเราทำอย่างไรจึงจะรู้เท่ารู้ทันพญายักษ์ตนนี้นะเมื่อเรารู้เท่ารู้ทันทุกต่างๆจะไม่เกิดมีอย่างที่เราประสบพบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นโยมญาติทั้งหลายคำถามและคำเฉลยก็อยู่ในนี้ให้โยมญาติทั้งหลายได้พิจารณาไปพร้อมกันที่ว่าคำว่าหน้าก็คือปีหนึ่งเนี่ยมีอยู่สามฤดูก็ฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวแต่ในช่วงนี้อยู่ในช่วงของฤดูฝนแต่ก็ไม่รู้ว่าฝนตกทั่วถึงกันหรือไม่ญาติโยมก็เมื่อวานก็มีฝนตกลงมาบ้างที่เขตเทศบาลนครเมืองบุรีรัมย์นะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทั่วถึงทั้งจังหวัดหรือโยมญาติทั้งหลายที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงรับฟังกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้ฝนตกทั่วถึงหรือไม่อย่างไรนะก็ให้กำลังใจในโยมนะเราเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันสุขทุกข์สู้ไปด้วยกันนะกติธรรมประจำวันเนี่ยก็อยู่คู่กับโยมญาติทั้งหลายมาเป็นเวลา30กว่าปีแล้วนะหลายคนหลายท่านก็ฟังอย่างสม่ำเสมอหลายคนหลายท่านก็มีธุระไปต่างถิ่นต่างที่นะก็อาจจะไม่ได้ฟังแต่ทุกวันนี้ฟังผ่านเฟซบุ๊กได้นิยมนะเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์นะไลฟ์สดให้โยมญาติทั้งหลายฟังทุกเช้าเลยทีเดียวตีห้านี่ก็ไปที่เฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ได้เลยนะถ้าญาติโยมอยู่ต่างถิ่นต่างที่หรืออยู่ไกลกรุงเทพก็ฟังได้ทุกวันนี้เมื่อวันก่อนนั้นก็มีญาติมีโยมอยู่กรุงเทพมางานบุญในจังหวัดนะก็เจอพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้สนทนาแล้วก็ให้กำลังใจพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการฟังอยู่ทางกรุงเทพอยู่ฟังไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กนี่แหละนะก็ขออนุโมทนาด้วยที่เป็นกำลังใจในการจัดทำรายการก็ญาติโยมนั้นเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีความเจริญในหน้าที่การงานเช่นเดียวกันนะทำหน้าที่ของตนกันต่อไปนั้นโยมญาติทั้งหลายปีหนึ่งนั้นมีอยู่3หน้าก็คือ3ฤดูหน้าฝนหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อนก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจตราบนั้นเรายังจะต้องผ่านฝนผ่านหนาวแล้วก็ไปสู่ความร้อนนะหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้เรียกว่าเราจะต้องรู้เท่ารู้ทันนี่ก็คือปีหนึ่งมีอยู่3ฤดูนั้นโยมญาติทั้งหลายในข้อที่ว่ามีตา2ข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบหรี่ก็คือมีกลางวันแล้วก็มีกลางคืนนะกลางวันก็สว่างกลางคืนก็
รีบรีบมีปาก12ปากก็คือปี1มี12เดือนมีฟันไม่มากปากละ30ซี่คือเดือน1มี30วันกินสัตว์ทั่วปฐพีพญายักษ์ตนนี้คืออะไรพญายักษ์ตนนี้ก็คือการเวลานั่นเองนะโยมนะพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องการเวลาไว้อยู่บทหนึ่งที่ว่ากาโลคสติภูตานิสัพพาเนวะสหัตนาแปลว่าการเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์ทั้งหลายกับทั้งตัวของมันเองความจริงวันเดือนปีนั้นน่ะญาติโยมเป็นเรื่องของกาลเวลาซึ่งผ่านไปตามธรรมชาติหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้อย่างไม่หยุดยั้งนะวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งมันไม่เคยพักนะญาติโยมอย่างเช่นเมื่อคืนเราก็พักอยู่ตื่นขึ้นมาวันเวลามันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้นะไม่ว่าคนชาติใดก็แล้วแต่โยมญาติทั้งหลายเหมือนกันทั้งนั้นนะเพราะเราอยู่ในโลกใบเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ฤดูกาลอาจจะแตกต่างกันแต่ว่ามันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้นั้นเราก็อย่าไปประมาทในเรื่องของชีวิตก็แล้วกันพระพุทธองค์นั้นเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับวันเวลาทุกขณะทรงสอนให้รู้จักใช้เวลาทุกขณะให้เกิดคุณประโยชน์ให้ใช้เวลาทุกขณะอย่างมีสติรู้เท่าทันไม่ให้วันเวลาเสียไปเปล่าเช่นพระพุทธพจน์ที่ว่าคโนโวมาอุปัจจคาขณะอย่าได้ล่วงท่านทั้งหลายไปเสียหมายถึงว่าใช้เวลาให้มันคุ้มค่าเวลาทุกขณะที่ผ่านไปเนี่ยต้องทำให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดต้องทำให้ชีวิตของเรานั้นดีงามขึ้นแม้แต่ขณะเดียวก็ใหญ่ล่วงผ่านหมดไปเสียเปล่าเราต้องพิจารณาอยู่หนึ่งเนืองเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้เราได้ประโยชน์บ้างก็ยังดีดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่นะโยมนะในทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันไหนเดือนไหนปีไหนก็แล้วแต่มีความสำคัญไม่ต่างกันเลยเพราะวันเวลาถือว่าเป็นเรื่องสมมุติกันแต่ชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับรู้รับรู้แล้วก็เข้าใจว่าความหมุนเวียนเปลี่ยนไปของกาลเวลาก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปเฉพาะแต่วันเวลาเท่านั้นชีวิตเราก็ไปด้วยนะคร่าเอาชีวิตของเราเนี่ยให้เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาไม่คงที่ไม่มีใครเที่ยงแท้แน่นอนนั้นโยมญาติทั้งหลายเราได้มีโอกาสตื่นมาในยามเช้าเนี่ยเราก็ชื่อว่าเราได้ทำประโยชน์แล้วสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็เกิดมีแก่สังคมเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีเดี๋ยวก็จะล่วงลับดับสังขารไปแล้วในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยพึงทำความดีไว้จะทำให้เรานั้นมีความสุขกายสบายใจนะแล้วก็เห็นคุณค่าของชีวิตของเรานั้นคำว่าสาระของชีวิตของเราเนี่ยทำอย่างไรจึงจะทำให้เราเนี่ยมีประโยชน์มีสาระเราทำอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นเนี่ยไม่พลาดโอกาสในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีสาธุชนทั้งหลายชีวิตของเราจะมีความเจริญก้าวหน้าได้นั้นต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตและเรานับถือพระพุทธศาสนาเราก็นำเอาหลักคำสอนในทางศาสนาเนี่ยไปเป็นข้อปฏิบัติให้เราได้นึกถึงความสำคัญของวันเวลาเราทำดีพูดดีคิดดีเวลาไหนก็แล้วแต่วันเวลาก็จะให้คุณค่าเราในเวลานั้นตราบใดที่เราทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีตราบนั้นวันเวลามันก็ไม่ดีสำหรับเรานั้นให้เรานั้นเนี่ยมีกายสุจริตมีวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตจะทำให้เวลานั้นเป็นเวลาที่ดีฤกษ์งามยามดีมีความเป็นมงคลแก่ชีวิตพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราเนี่ยเห็นความสำคัญของวันเวลาแต่ละขณะว่ามีความสำคัญต่อชีวิตของเราโดยทรงสอนให้เราพิจารณาว่าวันคืนล่วงไปเราทำอะไรอยู่การเวลาย่อมทำชีวิตของเราเนี่ยให้ล่วงไปตามวันเวลาด้วยวันเวลาล่วงไปเท่าใดชีวิตของเราก็ล่วงไปเท่านั้นแก่ขึ้นเท่านั้นใกล้ความตายเข้าไปเท่านั้นผู้ที่ทำอะไรมัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งหรือมัวแต่รอเลิกงามยามดีอยู่ย่อมที่จะเสื่อมจากประโยชน์ที่ควรได้รับและบุคคลผู้ที่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ชีวิตของเขาเนี่ยย่อมเป็นหมันแม้จะมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีถ้าหากเป็นคนเกียจคร้านสู้คนขยันที่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวไม่ได้ไม่มีความสุข
ไม่มีความสวัสดีเพราะความประมาทในการดำเนินชีวิตนั่นเองในทางพระพุทธศาสนานั้นญาติโยมพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้เห็นความสำคัญของกาลเวลาดังความในพุทธภาษิตที่ได้กล่าวไปแล้วว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้สาธุชนทั้งหลายตามพุทธภาษิตบทนี้ที่เราได้เห็นว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงสอนพุทธบริษัทให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยให้นึกถึงการเวลาอยู่เสมอว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามไปด้วยจะได้รีบขนขวายประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอีกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดังพุทธวาทที่ว่าประมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายเยปมัตตายถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วความประมาทคือการอยู่ปราศจากสติหรือการปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอนะกล่าวคือทำพูดคิดอะไรลงไปโดยไม่มีสติเข้าไปกำกับว่าเรากำลังทำพูดนะคิดสิ่งนี้อยู่แต่กลับทำพูดคิดไปตามอารมณ์หรือความเข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนี้ญาติโยมนะการทำพูดคิดนั้นเนี่ยจะไม่ผิดได้อย่างไรแม้จะถูกก็เป็นส่วนน้อยมีผิดเป็นส่วนมากการที่จะหลีกความผิดพลาดพลั้งได้ก็ต้องอาศัยความไม่ประมาทจะทำพูดคิดอะไรไม่ทำไปด้วยอารมณ์ร้ายต้องทำไปในเมื่อมีอารมณ์ดีและต้องมีสติกำกับเสมอไปคือต้องนึกคิดให้ได้ซิก่อนแล้วจึงทำพูดคิดอย่างเนี้ยจึงจะไม่ผิดในเวลาที่มีอารมณ์ร้ายต้องพักการทำการพูดการคิดเอาไว้ชั่วคราวก่อนนะโยมนะอย่าแก่ร้อนเร่งด่วนทำลงไปในขณะนั้นแม้จะช้าไปบ้างแต่ก็หวังผลดีแน่นอนนะก็ยังดีกว่าสำเร็จแต่ผลเสียนะคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็หวังผลที่ดีด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปประมาทอย่าปล่อยสติเพราะสตินี่แหละจะช่วยรักษาตัวเราตลอดไปทำให้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะความประมาทพลาดพลั้งของตนสาธุชนทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทในที่สี่สถานก็คือไม่ประมาทในการเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการงานและไม่ประมาทในชีวิตประการที่หนึ่งนั้นเนี่ยไม่ประมาทในการเวลาก็คือไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเป็นของที่มีค่าทุกเสี้ยววินาทีจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกอยู่เสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปดังนั้นสาธุชนทั้งหลายท่านผู้รู้จึงเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนยักษ์เที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนแปรเปลี่ยนไปอย่างนี้ไม่หยุดยั้งพร้อมทั้งฉุดคร่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปด้วยฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในการเวลาอันเป็นการเตรียมตัวก่อนตายโดยให้รีบเร่งควรขวายสร้างสมคุณงามความดีก่อนที่การเวลานั้นเนี่ยจะฉุดคร่าชีวิตของเรานั้นให้มันหมดไปประการที่สองนั้นเนี่ยไม่ประมาทในวัยนั่นก็คือให้เรารู้จักประกอบกิจให้เหมาะสมกับวัยก็คือวัยต้นมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากนะวัยกลางคนให้มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้สุขสบายและวัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นในการบุญการกุศลเพื่อเป็นเสบียงเดินทางไปในปรโลกเบื้องหน้าดังคำที่ว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลสาธุชนทั้งหลายมีปริศนาถามอยู่บทที่ว่าสัตว์อะไรเอ่ยตอนเช้าเดินสี่ขาตอนกลางวัน
เดิน2ขาตอนเย็นเดิน3ขาดังที่ผู้รู้ท่านแต่งเป็นคำประพันธ์เอาไว้ว่ายามเช้าเจ้า4ขาเดินไปมาร้องให้แงเที่ยงวันกลับผันแปรเดิน2ขาน่าแปลกใจสายยันตะวันเย็นกลับกลายเป็น3ขาได้สัตว์นี้คืออะไรใครตอบได้ช่วยตอบทีฟังคำตอบไปพร้อมๆกันนะโยมนะคำตอบก็คือมนุษย์เรานี่แหละตอนเช้าเดิน4ขาก็หมายถึงตอนปฐมวัยเมื่อยังเด็กก็คลาน4ขาใช้2แขน2ขารวมกันเป็น4ขาคลานไปมาร้องให้แง่ๆเที่ยงวันหมายถึงมัชชิมวัยตอนที่เติบโตขึ้นมาก็เดิน2ขานะเหมือนอย่างที่เราท่านทั้งหลายไม่ป่วยไม่ไข้เราก็เดิน2ขาได้ตอนเย็นปัจฉิมวัยเดิน2ขาไม่ไหวก็ต้องใช้ไม้เท้ามาช่วยค้ำยันอีกขาหนึ่งจึงกลายเป็น3ขาสรุปแล้วก็คือมนุษย์เรานี่เองนะโยมนะนะการที่พระพุทธองค์ทรงสอนพุทธบริษัทให้เป็นผู้ไม่ประมาทในวัยก็เพื่อให้เราได้รู้ว่าความจริงแห่งชีวิตมันเป็นอย่างนี้เราจะต้องแก่ต้องตายอย่างแน่นอนเพื่อไม่ให้เราเป็นผู้ประมาทในวัยว่าตนเองยังหนุ่มสาวความแก่ความตายยังมาไม่ถึงยังมีเวลาอยู่อีกมากยังไม่เป็นไรจึงใช้เวลาให้หมดเปลืองไปด้วยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญกุศลโดยคิดว่าตอนนี้ตนยังหนุ่มยังสาวเอาไว้เมื่อคราวแก่เท่าจึงค่อยทำบุญกุศลคุณความดีบางทีบางคนหลายคนสนุกสนานไปโดยไม่กี่ปีก็มีอันเป็นไปเสียแล้วประการที่3ไม่ประมาทในการงานคือให้รู้จักประกอบอาชีพอันเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีพของตนเองโดยปฏิบัติตามหลักดำเนินชีวิตอยู่4ประการก็คือว่ามีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิตและเสริมสร้างชีวิตให้มีหลักฐานทำงานที่กำหนดไว้ไม่ทอดทิ้งไอ้ข้างๆไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเป็นคนรักงานนะถืองานเป็นชีวิตถือชีวิตเป็นงานมุ่งมั่นทำงานสู้ยากก่อนเพื่อง่ายในภายหลังฝ่าทุกข์ไปสู่สุขข้างหน้ากล้าต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนะต่อมาก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานของตนให้คงอยู่และเจริญก้าวหน้าต่อไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนนั้นเนี่ยญาติโยมเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตหากคบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นดังนั้นเนี่ยจึงควรเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีที่งามจึงจะทำให้การงานการเลี้ยงชีวิตเจริญก้าวหน้าดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมีความเป็นอยู่อย่างผาสุกและให้เรารู้จักประหยัดอดออมนะเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายแต่พอเหมาะพอดีเมื่อต้องการสิ่งใดก็ควรคำนึงถึงกำลังทรัพย์ความจำเป็นและประโยชน์จากสิ่งนั้นควรดำรงชีวิตตามสมควรแก่ฐานะของตนไม่ให้ฟืดเคืองจนเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปให้รู้จักประมาณเพราะรู้จักประมาณทำให้สำเร็จประโยชน์ทุกเมื่ออันนี้เกี่ยวกับเรื่องของไม่ประมาทในการทำการทำงานหรือไม่ประมาทในการประกอบสัมมาอาชีพนะให้เรารู้จักขยันรู้จักรักษาคบคนดีแล้วก็เลี้ยงชีวิตเหมาะสมส่วนอีกข้อหนึ่งนั้นเนี่ยญาติโยมไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนะให้ระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงแค่ชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึงปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงนะโยมนะเพราะว่าทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกเนี้ยน้อยคนที่จะอยู่ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะโยมนะล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนนะมีแต่ความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นญาติโยมอาจทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนผันได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เปลี่ยนได้ดังพุทธพจน์ที่ว่าคนจำนวนไม่น้อยบางพวกเห็นกันในตอนเช้าพอถึงตอนเย็นกลับไม่เห็นกันเสียแล้ว
บางพวกเห็นกันตอนเย็นพอถึงตอนเช้ากลับไม่เห็นกันเสียแล้วดังมีผู้ประพันธ์เป็นโครงเอาไว้ว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยคำม้วยอาสันสรุปแล้วก็คือว่าความไม่ประมาทในที่สี่สถานดังที่ได้กล่าวมานั้นก็คือความไม่ประมาทในการเวลาความไม่ประมาทในวัยความไม่ประมาทในการงานและความไม่ประมาทในชีวิตนับว่าเป็นหลักคำสอนที่สำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันเพราะความไม่ประมาทนั้นเนี่ยเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนความดีให้งอกงามและทำลายความชั่วให้หมดสิ้นไปบุคคลผู้ไม่ประมาทในสี่สถานนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติมีความรอบคอบรู้จักใช้สติเตือนตนอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้รู้จักหาโอกาสสกัดกั้นความชั่วไม่ให้เกิดมีในตนแล้วรู้จักเพิ่มพูนบุญกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีเป็นต้นทุนหนุนนำชีวิตเพราะบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้สั่งสมไว้นั้นนอกจากจะเป็นที่พึ่งในชาตินี้แล้วยังจะเป็นเสบียงเดินทางสำหรับเดินทางไกลในสังสารวัฏคอยปกป้องคุ้มครองผ่องภัยไม่ให้แผ่วพานคอยติดตามตัวบุคคลผู้ทำไปทุกหนทุกแห่งดุจเงาติดตามตัวจึงสมด้วยพระบาลีที่ว่าปุญญานิประโลกสมิงปฏิฐาโหนติปานินังแปลเป็นคำกลอนว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรไปทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดภัยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ชีพลับดับล่วงไปบุญส่งให้สวัสดีฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: ่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

สนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อพ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีค่ะ
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีกับวิกรมกรมดิษฐ์ครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ยังท่องเที่ยวพเนจรอยู่ในประเทศจีนนี่2เดือนเสร็จๆแล้วกำลังขนาดผมหลบไปเที่ยวอเมริกามาเกือบเดือนหนึ่งคุณวิกรมยังไม่กลับจากเมืองจีนเลยครับฉะนั้นวันนี้ผมคุยจากกรุงเทพแต่ต่อสายไปถึงคุณวิกรมที่เมืองจีนหัวข้อสำคัญมากเจออะไรในจีนแปลว่าคุณวิกรมมีประสบการณ์เจอนักธุรกิจเจอกับผู้คนหลายฝ่ายหลายเมืองหลายมณฑลเนี่ยจีนวันนี้เปลี่ยนอะไรไปยังไงจีนวันนี้มองตัวเองยังไงมองอาเซียนมองไทยและมองโลกอย่างไรการไปเยือนประเทศจีนของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้นและตามมาด้วยท่านประธานาธิบดีปูตินรัสเซียก็มาเหมือนกับว่าหัวกระไดหน้าบ้านปักกิ่งไม่แห้งเลยทุกคนอยากมาเจอท่านสีจิ้นผิงทั้งนั้นและนี่อาทิตย์หน้าท่านสีจิ้นผิงก็จะไปเที่ยวเปียงยางเกาหลีเหนือเพื่อไปกระชับความสัมพันธ์กับท่านคิมจองอึนสงครามอิหร่านยังดำเนินอยู่สงครามยูเครนเข้าสู่ปีที่5บทบาทของจีนในฐานะเป็นผู้ไกลเกลี่ยเป็นผู้ต้องการสันติภาพจะเป็นเช่นไรประเทศไทยเราควรจะมองประเทศจีนวันนี้อย่างไรนี่คือหัวข้อลบเปลี่ยนสีที่คุณวิกรมจะมาเล่าเชิงลึกประสบการณ์ส่วนตัวของจริงๆมาให้ฟังกันครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
5: สวัสดีครับคุณสุทธิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
4: ครับตอนนี้อยู่เมืองไหนของประเทศจีนเดิมเหมาไทยไปแล้วกี่โลครับ
5: นี่อยู่ที่เมืองอู่ฮั่นเมืองแห่งอันตรายสมัยก่อน
4: โควิด19ทำให้เราคิดถึงอู่ฮั่นใช่ไหม
5: ใช่เพราะว่าผมมาอู่ฮั่นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออมาแล้วขยังขยังแข็งแข็งเหมือนกันนะเพราะว่าอู่ฮั่นนี่มีชื่อเสียงเราก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยมั่นใจนะ
4: แต่เมืองก็ใหญ่มากไม่ใช่ทันสมัยมากไม่ใช
5: ่ทันสมัยมากตอนนี้อู่ฮั่นนี่ก็จะเป็นเมืองที่ผมเนี่ยเคยขับรถไอ้รถบ้านผ่านนะ
4: โอ
5: ้เออก็ถือว่าเป็นอะไรที่พูดถึงอดีตแล้วก็เหมือนกับว่าเราเคยมาเคยเห็นแล้วอะไรอย่างงี้นะก็ถือว่าดีแต่วันนี้เราก็มีเรื่องที่น่าจะคุยด้วยดีหลายอย่างเลยคุณวิชัยผมไม่ทราบถ้าเกิดว่าเรามาดูเราจะเห็นนะว่าเมืองจีนเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงเยอะเหลือเกิน
4: ใช่
5: ผมมีความไม่แน่ใจนะว่าเมืองจีนของเรานี่ถ้าคุณวิชัยมาเมืองจีนนี่ตั้งนานนมแล้วใช่ไหม
4: ใช่นานแล้วครับโอ้ยเขาเรียกว่าคนละยุคคนละสมัยแล้ว
5: เออวันนี้ผมก็กลับมาเนี่ยมาคิดถึงอดีตนะอดีตว่าเรานี่เคยมาแล้วก็มองไปสู่อนาคตผมมางวดนี้ก็มีความสุขในเรื่องของอาหารนะ
4: อาหารกันอร่อยมากใช่ไหม
5: ใช่ผมนี่นะตั้งแต่เกิดมานี่ยังไม่เคยเห็นอาหารอะไรที่ไหนที่มันไม่ซ้ำกันเลยคุณวิช
4: ั
5: ย
4: ใช่โอ้โ
5: หอาหารแต่ละอย่างนี่ก็มีรสชาติมีอะไรที่ไม่เหมือนกับเรานะเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นอาหารจีนตอนใต้ไง
4: ใช่
5: แต่จีนทั้งหมดเนี่ยโอ้มันมีทั้งตั้งแต่เหนือลงใต้นี่โอ้ยหลายพันหลายหมื่นชนิดคุณนิชัยเคยทานอาหารจีนอะไรที่อร่อยที่สุดในชีวิต
4: คนเราก็เคยชิมอาหารแต่ทางใต้ของจีนสิกวางตุ้งกันนะแค่หอยหลำแต่จิ๋วฮกเกี้ยนนี่ส่วนไอ้ทางเหนือทางอีสานนี่เราก็ไม่เคยได้สัมผัสคุณวิกรมไปเที่ยวนี้ต้องสัมผัสกับทุกภาคส่วนแล้วสินะ
5: ใช่ก็มาเรื่อยๆผมนี่ถ้าเกิดเราไปดูถึงเรื่องของอาหารที่ผมชอบทานที่สุดนะตอนนี้ก็เป็นของมณฑลของกวางตุ้งนี่ของบ้านเรานี่แหละเราก็จะมาเห็นได้ว่าโอ้อร่อยมากแล้วผมเองก็มีความรู้สึกว่าอาหารกวางตุ้งนี่ให้ความรู้สึกเหมือนเราใกล้ชิดกัน
4: ใช่
5: คุณวิชัยนี่เชื้อกวางตุ้งหรือเปล่า
4: ครับครับ
5: ใช่ไหม
4: ใช่
5: เออรู้ไหมว่าคนกวางตุ้งเนี่ยเขาทำอาหารนะอร่อยที่สุดในประเทศจีน
4: จริง
5: เหรอจริงจริงกวางตุ้งตอนเนี้ยถามเขาบอกว่าเออยูชอบอาหารอะไรเขาบอกกวางตุ้งกันหมดเลย
4: เหรอเพราะอะไรเพราะอะไร
5: เขาบอกว่าคนกวางตุ้งเนี่ยทำอาหารรสชาติมันหลากหลายแล้วก็มีความเป็นศิลปะโดยเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องของเป็ดย่าง
4: หมูแดงเป็ดย่าง
5: เป็ดย่างนี่แล้วก็ห่านย่างแล้วก็ยังมีทางด้านนกพิราบ
4: โอ้โห
5: กรอบโอ้โหผมนี่นะนกพิราบเนี่ยคุณวิชัยเห็นไปแล้วมันดังก๊อบก๊อบอ่ะ
4: โอ
5: ้โหอันนี้ก็เรื่องอาหารอาหารของจีนนี่ผมมางวดนี้คงรับประทานไปเยอะนะ
4: น้ำหนักขึ้นไหมเนี่ย
5: ประมาณ2กิโลในช่วงประมาณสักอาทิตย์กว่า2อาทิตย์แรกแล้วก็เสร็จแล้วนี่ทำไมรู้ไห
4: ม
5: ผมเนี่ยก็มีความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะอินกับอาหารมาก

0: งที่ถือว่าอร่อยที่สุดนะในการเดินทางนี้อันแรกเลยคืออาหารจีน
1: โอเคฮะ
0: อันที่สองที่ผมเจอแล้วผมรู้สึกประทับใจมากเลยคือเรื่องของสังคมจีนสังคมจีนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำไมในเมืองจีนนี่คนเขาช่างมีระเบียบนะมีระเบียบมากแล้วก็ถนนหนทางก็ดูสะอาดสะอ้านแบบว่าผมมีความรู้สึกว่า สิ่งที่ ผมเห็นแล้วก็บอกกับคนจีนไปนะบอกว่าเอ้ดูคิดว่าในประเทศจีนเนี่ย อีก5ปีถึง10ปีเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรก็คนจีนเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งเขาบอกว่าเคยเรียกว่ามีการขนย้ายคนเนี่ยประมาณ340ล้านคนในหนึ่งวันในหนึ่งวันนะ
1: หนึ่งวันผ่านอะไรรถไฟเครื่องบินรถยนต์
0: ทุกอย่างทุกอย่างเช่นบอกว่าตุรกีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้รู้สึกเลยในการเดินทางมาคือคน
1: เยอะมากไปไหนก็โอ้โห
0: 340ล้านคนในการทำไมคนย้ายคนต่อวัน
1: อ
0: ันนี้ก็คือความเป็นระเบียบแล้วรถไฟของเขาเนี่ยคุณนิชัยเรียกว่าพอเรียกทำไมอ่ะไปดูถึงเวลานะรถไฟของเขานี่ตรงเวลา
1: ตรงเวลานะสำค
0: ั
1: ญ
0: ถ้าเกิดว่าผมไปช้าไป3นาที2นาทีนะตกเครื่องบินตกรถไฟแน่นอนเขาตรงเวลามากโดยเฉพาะรถไฟเนี่ยผมชอบก่อนนะเขานอกจากที่ตรงเวลาแล้วราคาไม่แพงแล้วผมยังทำงานอยู่ในรถไฟได
1: ้ทำงานได้เพราะมันนิ่งมากใช่ไหมมันนิ่งแล้วก็ยัง
0: ม
1: ี
0: อินเทอร์เน็ต
1: ไวไฟ
0: นี่ผมยังคุยงานโทรศัพท์ทำอะไรต่ออะไรได้หมดเลยอันที่หนึ่ง
1: อ
0: ันที่สองที่ผมชอบแล้วผมก็มีความรู้สึกแหมประทับใจเป็นอย่างมากๆของมากๆเลยคือพื้นที่สีเขียวคุณวิชัย
1: ถูกต้อง
0: พื้นที่สีเขียวเนี่ยผมไม่ทราบทุกคนเนี่ยมาเมืองจีนรู้สึกไห
1: ม
0: ว่าเอ๊ะทำไมจีนเขาถึงมีพื้นที่สีเขียวทุกคนทุกแห่งแล้วแต่ละแห่งนี่นะก็มีลักษณะเป็นเหมือนอุทยานเลยเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเอ๊ะทำไมเราไม่ทำทำไมเราทำไม่ได้วันนี้ผมเห็นแล้วผมรู้สึกคนจีนนี่เขาทำได้ทุกอย่าง
1: ใช
0: ่ที่รัฐบาลมองว่าดี
1: ว
0: ิทยาคิดลองคิดดูว่าคนจีนตอนนี้มีจำนวนคนเนี่ยถือว่ามากที่สุด
1: 1,400 ล้านใช่ไหมน้อยกว่าอินเดียเล็กน้อยอินเดียมากกว่านิดนึง
0: ในกระเป๋าเขาเนี่ยตอนนี้มีเงินนะเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยเขาเรียกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยรวมทั้งฮ่องกงไปแล้วก็คือ 3.8 ล้านล้านเหรียญ
1: โอ้โหรวยที่สุด
0: ถ้าบวกทองไปอีกนะประมาณ 2,000 ตัน
1: ทอง
0: ทองอีก 2,000 ตันก็บวกเข้าไปอีกประมาณ1ล้านล้านก็กลายเป็นประมาณเกือบ5ล้านล้าน
1: เกือบ4
0: เกือบ5ล้านล้าน 3.8 บวกอีก1
1: ก็4.8 ล้านล้านก็5กลมๆ5ล้านล
0: ้
1: านเหร
0: ีย
1: ญ
0: มันเงินมันเยอะนะเราก็อาจจะเอาสัก 4.8 คราวนี้ 4.8 เนี่ยมาเปรียบเทียบดูกับประเทศไทยล่ะประเทศไทยเนี่ยผมไม่ได้รวมทองนะทองในเมืองไทยก็มีเยอะแต่ประเทศไทยตอนนี้ก็มีสัก 250,000 ล้านแล้วอเมริกาล่ะก็พอๆกับประเทศไทยสิ่งที่ผมกำลังบอกมาก็คือว่าคนเขาเยอะเงินเขาแยะแล้วเขาเนี่ยก็ทำแต่เรื่องค้นคว้าวิจัย
1: เพื่ออนาคต
0: นั้นเพราะนั้นประเทศมันก็เจริญเติบโตไปอย่างที่เรียกว่าเป็น

0: และเสร็จแล้วเขามีเป้าหมายอันหนึ่งนะที่วันนี้คนทุกคนก็พูดคุยกันก็คือเรื่องของไอ้วันเบลวันโบรด
1: BRI หนึ่งแบบหนึ่งเส้นทางซึ่งก็มีมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมี
0: สิบกว่าปีแล้ว
1: สิบกว่าปีแล้ว
0: คราวนี้คำถามที่ผมเจออยู่ตอนนี้ก็คือว่าเอ๊ะไปที่ไหนเนี่ยเห็นแต่สิ่งที่ก้าวหน้าแล้วเห็นแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจีนจะเป็นยังไง
1: คำถามนี้สำคัญอีก5ปีถึง10ปีข้างหน้า
0: วันนี้เนี่ยจีนมีปัญหาเรื่องโอเวอร์ซัพพลาย
1: ใช่ผิดมากไปโอเวอร์คาปาซิตี
0: ้ก็การที่ว่าผิดแล้วมันเหลือผิดมันเหลือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอ่ยตอนนี้ที่ไปเจอในประเทศจีน
1: ครับ
0: ก็เกิดการขายของมาในราคาถูกและขายของในราคาถูกเนี่ยเขาจะไปรอคนไปซื้อนะอย่างกับงานของทางด้านงานแสดงสินค้าของกวางโจวหรืออะไรนี
1: ่
0: ก็ไม่เขาขายออนไลน์เขาขายออนไลน
1: ์
0: เขาขายออนไลน์เพราะไอ้ขายออนไลน์เนี่ยมันก็ไปทั่วโลกเลย
1: ใช
0: ่มันก็ทำให้การลดสินค้าที่เหลืออยู่ในประเทศจีนขายแบบว่าขาดทุนคราวนี้พอขายขาดทุนไอ้ต้นทุนการผลิตสินค้าของจีนเนี่ยมันก็ถูกอยู่แล้วแล้วมันเหลือแล้วเขาก็ไม่อยากเก็บเขาก็ขายในราคาที่ถูกคือขาดทุนอะไรมันเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นว่าสินค้าก็ไปดั้มในตลาด
1: เลยถูกต้อง
0: ทั่วโลกวันนี้เราเห็นสินค้าจีนเนี่ยไปดั้มในตลาดไทยทำให้พวก SME เราก็ทำไมเอ่ย
1: แย่หมดแข่งขัน
0: วันนี้ผมได้ยินข่าวไม่แน่ใจแฟนรายการตอนนี้ลองช่วยนะกดเข้ามาดูทีนึงบอกว่าเขาบอกว่าชามกาไก่อะผมมาที่เมืองจีนนี่มีชามกาไก่เยอะเลยนะแล้วไก่เนี่ยของจีนนี่ก็เป็นแบบไก่เหมือนไทยแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยคนจีนเนี่ยที่มาเมืองไทยไปปั้นชามกาไก
1: ่ที่ลำปางจะเป็นอุตสาหกรรมแต่ว่าของจีนทำได้คล้ายมากถูกกว่าด้วย
0: ถูกกว่าจนกระทั่งเรียกว่าชามกาไก่ของเราเนี่ยน่าจะแย่นะ
1: นี่คือปัญหา
0: ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เห็นก็คือว่าเขาผลิตสินค้ามันเหลือเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเขาก็อาศัยการขายออนไลน์เห็นไห
1: ม
0: ที่อื่นไม่มีการขายออนไลน์เราอยากจะได้สินค้าอะไรจากจีนเนี่ยเราก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยเห็นไหมนี่ลูกน้องผมนะเขาบอกว่าซื้อผ้าจากประเทศจีนง่ายเหลือเกินฉะนั้นสิ่งที่เห็นตอนนี้ถ้าเกิดวันนี้มันยังไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็จะมีปัญหาคือSME ทั่วโลก
1: จะลำบากหมด
0: ไม่ใช่แค่ประเทศไทยไม่ใช่เราบอกว่าประเทศไทยเราจะมีปัญหาประเทศเดียวเขามีไปหมดเลยนะแต่ประเทศอื่นเนี่ยเขาควบคุมไง
1: อ
0: ย่างสิงคโปร
1: ์
0: หรือเวียดนามเขาก็คุ
1: ม
0: ว่าไอสินค้าพวกนี้เข้ามาจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไรทางในระบบอินเตอร์เนชั่นแนลเขานับถือจีนล่ะว่าจีนนี่ไม่ไปลุกลานใครจีนไม่ไปข่มเหงใครและจีนกำลังทำไอ้โครงการ One Belt One Road แล้วจีนไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องเซงลีวันนี้คนจีนนะโดยนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างนั้นกรุงเทพถ้าเกิดว่ารถไฟความเร็วสูงถึงเราก็จะมีนะคนที่มาจากประเทศจีนเยอะขึ้นคราวนี้คำถามว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดคนจีนมาเยอะอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงล่ะ
1: ใช่แกจะถามคุณนุกรมว่าเราไม่ถูกจีนกลืนหมดล่ะ
0: ผมก็มาคิดว่าเอ๊ตอนนี้อันนี้เป็นมุมมองของผมนะในรายการเดี๋ยวลองกดนะเข้ามาตอนนี้คอมเมนต์ตอนนี้เลยสดๆเลยว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูว่าคำถามที่จะมีขึ้นในอนาคตก็คือว่าคนจีนเขามาไม่ใช่แบบสมัยอาเจกอาแปะสมัยโบราณนะ
1: เขามายังไง
0: เสื้อผืนหมอนใบตอนนู้น
1: อืม
0: ปู่ทวดผมนี่ยังดีนะเป็นพ่อค้ามาเนี่ยจะมีกี่คนที่ทำธุรกิจสมัยนู้นวันนี้คนจีนที่ออกมานี่กระเป๋าอีนี่เต็มไปด้วยเงินหยวนนะ
1: อ๋ออูจีแล้วนะอูจีแล้ว
0: แล้วที่สำคัญอีมาเนี่ยอีมาเปิดโรงงานเพราะว่าอีมีเทคโนโลยีอีมีการบริหารอีมีตลาดฉะนั้นตรงนี้ถ้าคนจีนมาเนี่ยผมมุมมองของผมนะทำไมให้เขามาทำโดดๆล่ะทำไมเราไม่มาจับไม้จับมือกับเขาน ะที่จะร่วมมือกับเขาเอ้าผมเนี่ยดูแลสภาธุรกิจไทยจีนนี่สภาธุรกิจไทยจีนนี่ไปติดต่อมาได้เลยนะว่าเอ๊สนใจอยากจะลงทุนกับจีนไห
1: ม
0: สภาธุรกิจไทยจีนเนี่ยเขาก็จะมีนะบริษัทจีนต่างๆเนี่ยมาคุยกับเขาตอนที่มาคุยกับเขาพวกนี้อยากจะมาลงทุนทั้งนั้นเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยคุณวิชัยเราทำไมปล่อยให้เขาทำอยู่คนเดียวล่ะแล้วปล่อยให้เขามาเมืองไทยตั้งเยอะตั้งแยะทำอยู่ศิลปินเดียวทำไมเราไม่ไปคุยกับเขาไม่ไปจับมือกับเขาสมมตินะวันนี้เขาบอกว่ามีบริษัทมาทำกระติกน้ำร้
1: อ
0: นเพื่อจะส่งออกไปอเมริกาหรือวันนี้ผมก็ไปเจอเขาบอกว่าทำแว่นตา
1: แว่นตา
0: แว่นตาหรือจะทำอะไรก็ได
1: ้
0: เนี่ยทุกอย่างเขาทำแล้วเขาไปไหนเอ่ยส่งออกไปทั่วโลกทำไมเราไม่เอาไอ้พวกเนี้ยที่เขากำลังมาทำพวกสินค้าเหล่านั้นมาผลิตในประเทศไทยร่วมกับเขาล่ะคุณตุ้ยชัยเห็นไหมคนจีนวันนี้เขาเก่งมากในการคิดสินค้าใหม่ๆแล้วเขาเก่งมากในการที่จะไปหาตลาดทำไมเราไม่มองจุดเด่นของคนจีนเขาที่เขามีและเราเนี่ยอย่าไปปล่อยให้เขามาแบบทำแบบที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน
1: คือ
0: ร่วมทุน
1: เราไม่มีทุนอ่ะ
0: มีเรามีที่ดินง่ายเราก็ไปกู้แบงก์ก็ได้ตอนนี้ประเด็นคืออย่างนี้เราต้องไปทำร่วมมือกับเขาอย่าปล่อยให้เขามาลงทุนของเขา 100% เพราะว่าเราบอกว่าฉันไม่ได้ฉันจะกันเขาอะไรตอนกันอยู่ไห
1: ม
0: ตั้งแต่สมัย900ปีที่แล้วล่ะใช่ไหมที่คนจีนมาประเทศไทยเนี่ยมันก็กันไม่อยู
1: ่
0: ในประเทศไทยก็มีคนจีนอยู่ตอนนี้เต็มไปหมดแต่ในอนาคตเราเห็นคนจีนที่จะมาใหม่ผมกำลังพูดถึงวิธีการว่าเอ๊ะถ้าเราได้มีโอกาสร่วมทุนกับคนจีนที่กำลังมาเนี่ยแล้วมาร่วมทำกันในสินค้าที่เราไม่เคยทำและคนจีนมีตลาดแล้วก็ทำแล้วก็ขายได้ไม่ว่าเป็นอุปกรณ์อะไรยังไงก็แล้วแต่งวดนี้เป็นครั้งแรกที่ผมไปดูไอ้กวางโจวแฟนะเหลือเชื่อของเหลือเชื่อจริงๆว่าคนจีนทำสารพัดสินค้าที่ขายได้ไปทั่วโลกยกตัวอย่างเครื่องสำอาง
1: ครับ
0: โอ้โหเขาบอกว่า 70% ของเครื่องสำอางที่ใช้ในโลกนี้นะมาจากประเทศจีน
1: 70% เลย
0: จะดังนั้นวันนี้เขามาเนี่ยด้วยทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไห
1: ม
0: เราเนี่ยนะหาโอกาสที่ไปร่วมลงทุนกับเขาเช่นอย่างตอนนี้นะคุณวิชัย มีเอกสารมีข้อมูลอยู่ที่ BOI อ่ะว่าเขาก็มาขอ BOI เชื่อผลิตสินค้าอะไรถ้าเกิดว่าเราไปเคาะประตูไปคุยกับเขาเป็นไปได้ไหมว่าขอศึกษาว่าว่าจะร่วมไม้ร่วมมือกันหรือได้ยังไงอันนี้ไม่ดีกว่าที่เราจะปล่อยให้เขามานะลงทุนด้วยตัวเขาเองหรือเพราะผมมองว่าคนจีนวันนี้ไม่ใช่จีนในอดีตอีกต่อไปและจีนในอนาคตเนี่ยจะเป็นคนจีนที่มีเทคโนโลยีแล้วก็มีความสามารถสูงเหลือเกิน
1: เราแยกได้จะไม่จีนเทากับจีนไม่เทา
0: ต้องแยกไม่งั้นเดี๋ยวก็เข้าคุกไปกับจีนเทาด้วยฉะนั้นแยกได้ยังไงหนึ่งบริษัทอะไรทำอะไรมีตัวตนไห
1: ม
0: นะอันที่สองเนี่ยผมว่าเทคจากไอ้อะไรนะ Google เสร็จจากออนไลน์อันนี้พอเช็คได้ว่าบริษัทนี้ เป็นยังไงแบ็คกราวด์เป็นยังไงเห็นไหมฉะนั้นนี่ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ผมเจอว่าคนจีนกำลังออกคนจีนกำลังจะไปลงทุนในต่างประเทศอย่างไม่เคยเกิดมาก่อนในอดีต
1: เป็นคลื่นลูกใหม
0: ่เป็นวงการที่ผมเจอคนจีนกำลังจะออกไปก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกเราอย่าไปกลัวเขาเราจะไปพูดเขาแต่สิ่งไม่ดีเราทำไมไม่มองว่าเขามีความสามารถเขามีเงินทุนเขาสามารถมาเป็นหุ้นส่วนกับเราได
1: ้
0: คนไทยเรามีที่ดินไหม
1: ไม่แน่ไม่มีทุกคนนะ
0: เอาไม่มีก็ไปซื้อใหม่หรือไม่มีที่ดินมาซื้ออมตะบอกว่านี่แหละเป็นแฟนคลับของโลกเปลี่ยนสีเดี๋ยวจะให้ลดราคาแล้วไม่มีที่ดินมาซื้อที่อมตะและบอกเลยว่าวันนี้วันนั้นผมเนี่ยฟังโลกเปลี่ยนสีแล้วผมก็เลยไปลาดกินมาร่วมทุน
1: เ
0: ขาซื้อที่อมตะนะเราจะมีเปอร์เซ็นต์ลดให้อันนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่ผมเข้าใจประเทศจีนว่ามันเปลี่ยนแปลงแบบน
1: ี
0: ้และเราต้องมาปรับตัวร่วมทุนกับเขาอย่าไปกลัวเขาแล้วการร่วมทุนกับเขาเนี่ยก็ต้องทำอย่างโปร่งใสอย
1: ่
0: าไปทำอะไรมั่วไม่ได้ใช่ไหมในเมื่อถ้าเราได้มีพาร์ทเนอร์แบบนี้แล้วทำให้เราได้พัฒนาธุรกิจใหม่ๆก็เลยขออวยพรให้นะแฟนคลับทุกคนที่ได้ฟังรายการนี้นั้นมีโอกาสที่จะแต่งงานกับบริษัทจีนต้องไปดูว่าบริษัทนั้นมันเป็นเทาๆหรือเปล่านะ
1: นั่นนะถ้าเช็คก่อนนะถามสภาธุรกิจไทยจีนได้ไหมจะช่วยเช็คได้
0: ได้อันนี้ถามมาได้เลยนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมมาเจอแล้วก็อยากจะเอากลับไปฝากนะแฟนๆรายการในประเทศไทยครับ
1: ได้เลยครับขอบคุณมากครับสำหรับรายการวันนี้ได้ประโยชน์อย่างยิ่งฟังคุณวิกรมแล้วใครต้องการขอความช่วยเหลือคำแนะนำติดต่อได้เลยครับขอบคุณอย่างยิ่งครับคุณวิกรมครับและจะกลับมาประเทศไทยวันไหนเนี่ยตกลง
0: อีกเดือนหนึ่ง
1: อีกเดือนหนึ่งการเดินทางยาวของคุณวิกรมผ่านเมืองจีนก็ได้ประโยชน์อย่างนี้แหละครับได้ข้อมูลลึกๆการวิเคราะห์สถานการณ์จีนณวันนี้ครับขอบคุณครับคุณวิกรมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามโลกเปลี่ยนสีวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ

0: ชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
2: ตั้งเลยอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เขามีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและแร็คใบรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
3: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดวงพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาพร้อมเตรียมร่วมมือกับสถานศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่เยาวชน
5: นายวีระยี่แพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่ากกต.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยจากสถิติการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อปี2565มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ 60.73 จึงจำเป็นต้องเร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นส่วนการเตรียมความพร้อมบุคลากรกกต.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดอบรมกรรมการและประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในวันเลือกตั้งโดยมีการดำเนินโครงการแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่นำร่องและขยายการอบรมประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้งนอกจากนี้กกต.เตรียมดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่เยาวชนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัวและประชาชนจะช่วยเพิ่มอัตราการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประชาธิปไตยชวิสาประทุมมารายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนนี้
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทัน รวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาและภูเก็ตปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กรมการพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมโอท็อปมิดเยียร์2026ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้สร้างโอกาสทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน
7: นายไพโรจน์โสภาพรรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยการเตรียมพร้อมจัดงานโอท็อปมิดเยียร์2026ว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือเพื่อแสดงศักยภาพของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจากทั่วประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปชมชิมช้อปสินค้าจากภูมิปัญญาทั่วประเทศไทยโดยงานโอท็อปมิดเยียร์2026กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้งานโอท็อปมิดเยียร์ถือเป็นงานใหญ่ประจำปีของกรมการพัฒนาชุมชนที่เปิดพื้นที่ให้คนไทยได้อุดหนุนสินค้าคุณภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า 10,000 รายการและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานสร้างสรรค์และต่อยอดภูมิปัญญาไทยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: รางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนะแก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
5: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
4: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
5: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
6: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
8: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิร์ต

การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนต่อสิ่งและสวัสดิภาพความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

มวิรัมมีคุณธรรมประจำใจนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับเช้าวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับทาง Facebook นะครับสวทวิรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะครับสามารถที่จะรับชมกันได้นะวันนี้ไม่มีภาพข่าวทางFacebook นะครับต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับอยู่กับกระผมนะครับฤทธิชัยคดประโคนพูดดำเนินรายการและฝ่ายช่างเทคนิคด้วยนะครับนะก็ดูแลด้วยความราบรื่นกับระบบเสียงและระบบภาพนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งนะและขอบคุณไปถึงผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะครับนะจากสถานีโสทรเรานะครับไปสู่สถานีของท่านนะครับที่เสียสละตื่นแต่เช้านะครับกับการเปิดเครื่องและก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับนะที่ร่วมรับฟังกันโดยตลอดมานะครับพบกันวันนี้นะครับตรงกับวันพุธที่10เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2569นะครับแรม10ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะครับนะมาดูสภาพอากาศก่อนนะครับพยากรณ์อากาศนะเมื่อวานมีฝนตกนะเมื่อประมาณสักบ่าย2นะวันนี้จะมีฝนตกไหมสภาพอากาศของภาคอีสานบ้านเรานะครับในช่วงวันที่10ถึงวันที่12มิถุนายนฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่นะครับมีฝนตกบางแห่งว่างั้นนะส่วนวันที่13ถึงวันที่15นี่ครับฝนฟ้าคะนองมีฝนตก 40-60% นะครับมีฝนตกบางแห่งมีฝนตกเป็นบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคน่าจะเป็นภาคตอนบนเนาะอีสานเราตอนล่างอาจจะตกน้อยเนาะนะครับนะบุรีรัมย์นะครับนะวันนี้ก็มีท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนนะครับมีฝนตก 70% นะของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่34องศาเซลเซียสต่ำสุดก็อยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศนะครับนะทักทายทาง Facebook สักแป๊บหนึ่งเนาะนะครับผู้ชมทาง Facebook มีคุณยืนยุงประโคนคุณเฉลิมพรชิมมาลีนะครับนะคุณอำนวยนาคินชาติคุณบุเรียนที่รักนะครับนะเมื่อวานนี้ฝนตกมาแรงพอประมาณนะครับนี่บอกว่าโอเคเนาะคุณบุญจันทร์ทองสุดนะครับนะคุณสากลเจียวรำนะสวัสดียามเช้าวันพุธนะครับคุณนรากรจินรำคุณผู้ใหญ่กมลชนกเจนถูกใจนะครับนี่นะปืนหองใจข่าวหมู่17ตำบลชุมเห็ดสัญญาณชัดเจนดีนะครับคุณนิเรกสวนสรรสวัสดียามเช้านะประคุณชัยมีฝนเมื่อวานนี้นะครับนะคุณเหมือนจันทร์ปณิธารัมนะครับสวัสดียามเช้าคุณสำเรียงใช่ไหมคุณพี่ประทาสรันใจนะครับนี่กำลังผัดมีนะที่วัดอินทรวรารามนะครับให้หลวงตานะครับนะคุณอเนกพริกไทยคุณนิสสัตสริสำราญนะครับสวัสดียามเช้าปืนหอกระจายข่าวทุกเช้านะรับฟังนี่อยู่ทางไหนโน่นนี่นะครับคุณสิริคุณนิสสัตสิสำราญนะครับนะฝนตกเล็กน้อยว่างั้นนะครับนะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับร่วมรับชมรับฟังไม่มีภาพข่าวนะครับต้องขออภัยท่านผู้ฟังนะคุณพิมพ์กาวิรัมวันนี้รวบรวมข่าวนะครับนะมาให้ผมได้นำเสนอสู่ท่านผู้ฟังนะครับข่าวแรกจากส่วนกลางก่อนเนาะนี่ก็เรื่องของเกี่ยวกับข้าวนะครับนะนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเนี่ยเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินะครับพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทนะกว่า 230,000 รายนะครับที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ว่างั้นนะครับนี่นั้นสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารข้าวแห่งชาติจะมีขึ้นในวันพระสวาพระสมดีนี้นะครับนะวันที่11นะครับนี่จะมีการประชุมโดยมีนายทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนะครับ
นะซึ่งก็จะมีเรื่องที่จะนำเตรียมเสนอเรื่องของการขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีนะของการผลิต2568/69นะครับเพิ่มเติมว่างั้นนะนะที่อาจจะมีการตกหล่นเนาะสำหรับเกษตรกรนะครับนะอยู่ที่ 233,729 ครัวเรือนนะครับนะที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทนะครับไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทนะครับวงเงินอยู่ที่ 1,800,000 ขออภัย 1,846 .96 ล้านบาทนะครับนะนอกจากนี้ยังคาดในเรื่องยังคาดการในเรื่องของการอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกนะครับในปี 2069/70 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกนะครับในโครงการประกันโครงการประกันภัยข้าวนาปีนะครับนะเพื่อช่วยเหลือลดความเสี่ยงนะการสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรนะครับนะซึ่งทางอธิบดีกรมการข้าวนะครับนายอานนท์นนทรีนะครับกล่าวถึงกรมการข้าวได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพนะครับนะรองรับฤดูการเพาะปลูกนะครับในปี 69-70 นี้นะครับนะก็สำรองไว้อย่างเพียงพอเลยทีเดียวนะผ่านศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์วิจัยข้าวและเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศนะครับโดยมีเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมจำหน่ายได้แก่ข้าวหอมมะลินะครับอยู่ที่ 34,970 ตันนะครับนะข้าวหอมไทยนะครับอยู่ที่ 6,275 ตันนะข้าวเจ้านะครับอยู่ที่ 43,000475ตันนะครับนะข้าวเหนียวเนี่ยนะครับอยู่ที่15,230ตันนะครับแล้วก็ข้าวสีนะครับนี่ข้าวสีน่าจะเป็นข้าวอื่นๆนะที่มีสีอยู่เนาะอยู่ที่50ตันนะครับในปีการผลิต2019กรมการข้าวยังมีความสำคัญในการที่จะส่งเสริมการเกษตรปลูกข้าวนะครับกข113นะครับแล้วก็กข119นะเพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับนะเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรโดยเร่งขยายการผลิตและก็กระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพนะครับเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมนะครับนะสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตและก็เพิ่มผลผลิตนะครับสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนะกรมการข้าวก็จะติดตามสถานการณ์การผลิตและการกระจายเมล็ดพันนะครับอย่างใกล้ชิดนะพร้อมส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีนะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับนะนะก็มีพันธุ์ข้าวกข113กับ119นะครับนะก็เป็นพันธุ์ข้าวที่อาจจะมีการส่งเสริมนะครับซึ่งนะประชากรผู้ปลูกทางภาคอีสานน่าจะเป็นข้าว 1,105 นะแล้วก็พันกข105กับ100กับกข15เนาะนะครับนะก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าพันข้าวใหม่ที่จะทำการส่งเสริมการปลูกเนี่ยจะได้ผลผลิตอย่างไรในภาคอีสานของเรานะครับนะข่าวต่อมานะครับนี่เรื่องของการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับและก็กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้โรงเรียนหวังขจัดความรุนแรงการบูลลี่การละเมิดสิทธิเด็กนะครับนี่ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยการร่วมกันของการของกระทรวงศึกษาและกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์นะเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กนะประจำปี2019นะครับที่มีเป้าหมายจะขจัดความรุนแรงการบูลลี่นะการละเมิดสิทธิเด็กนะทั้งในโลกความเป็นจริงและก็โลกออนไลน์นะครับนะนะโดยจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยนะที่เชื่อมโยงการทำงานทั้งสองกระทรวงแบบไร้รอยต่อ
จะมีการผสมผสานระบบแจ้งเหตุนะครับ24ชั่วโมงด้วยการเชื่อมโยงระบบ Safe School ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับนี่นะเข้ากับสายด่วนเข้ากับสายด่วนพม1300นะครับนะเพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วปลอดภัยและรักษาความและรักษาความลับอย่างสูงสุดเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังมีทีมสหวิชาชีพเชิงรุกนะครับนะแบบ1ทีม1เป้าหมายนะที่จะทำงานร่วมกับการทำงานนะครับในพื้นที่ให้พม.จังหวัดและหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการและท้องถิ่นนะครับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบฐานข้อมูลร่วมกันนะครับนะเพื่อที่จะมีการคัดกรองเข้าการช่วยเหลือต่อเด็กในพื้นที่ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของน้องๆนะครับนะที่อาจจะนะการเรียนมากหน้าหลายตาเนาะน้องๆอาจจะมีการบูลลี่กันเนาะนะครับนะก็ฝากน้องๆด้วยนะครับนะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับนะกับการไปโรงเรียนของน้องๆนะครับนะก็อย่าไปบูลลี่เพื่อนฝูงนะที่เรียนด้วยกันนะครับนะอาจจะเกิดผลกระทบร้ายแรงถึงขั้นอาจจะต้องมีการทำร้ายร่างกายกันนะครับนะมาดูเรื่องของมลภาวะเป็นพิษนะครับในกรมควบคุมมลพิษนะครับแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็มีการกระจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ที่อาจจะเสี่ยงอุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลภาวะเป็นพิษนี่นะครับนะก็กล่าวว่าหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอาจก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยแล้วก็น้ำขยะไหลออกนอกพื้นที่นะครับส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับนะก็จะมีการส่งเสริมเรื่องของสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบสถานก็จะมีการกำจัดขยะมูลฝอยโดยเฉพาะในสถานที่ที่จำกัดที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ตั้งในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยนะครับนะโดยกรมควบคุมมลภาวะเป็นพิษนี่นะครับนะได้แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์ที่กำจัดขยะมูลฝอยและก็ระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซึ่งเน้นย้ำนะครับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมบริหารจัดการนะครับสถานที่กำจัดมูลฝอยประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำนะครับนะแล้วก็ติดตามข้อมูลสภาพอากาศนะครับนะปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องนะรวมถึงวางแผนการเก็บขยะมูลฝอยในช่วงของการเกิดอุทกภัยเพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้างและผลกระทบต่อประชาชนนะครับนะซึ่งทางนี้นะครับกรมควบคุมมลภาวะพิษนี่นะครับนะมลพิษนี่นะครับก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็มีการจัดทำแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยล่วงหน้านะครับนะก็คือการดำเนินการตรวจสอบการส่งเสริมการตรวจสอบการเสริมแนวคันดินนะครับแนวกระสอบทรายนะครับนะเพื่อป้องกันน้ำไหลหลากนะครับเข้าสู่พื้นที่สถานที่นะครับนะที่มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงการพัดพาของขยะมูลฝอยออกสู่นอกพื้นที่นะครับนะโดยดำเนินการตรวจสอบนะระบบรวบรวมและก็ระบบบำบัดน้ำเสียรวมทั้งระบบน้ำนะครับระบบน้ำเพื่อให้สามารถที่จะใช้งานในอย่างต่อเนื่องและป้องกันน้ำเสียให้ไหลออกนอกพื้นที่ที่ปะปนน้ำท่วมขังในชุมชนและก็แหล่งน้ำสาธารณะด้วยนะครับนี่ก็ป้องกันนะครับนะแล้วก็มีการจัดเตรียมพื้นที่รองรับขยะมูลฝอยจากเหตุอุทกภัยชั่วคราวนะครับและก็มีการวางแผนจัดการขยะมูลฝอยที่เพิ่มสูงขึ้นนะภายหลังการเกิดอุทกภัยนะครับนะก็คือภัยน้ำท่วมนั่นเองแล้วก็เพื่อให้สามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็เพื่อลดขยะนะที่มีการตกค้างนะแล้วก็มีการติดตามเฝ้าระวังการรั่วไหลของน้ำนะครับนะที่มีขยะมูลฝอยนะที่มีการปนเปื้อนสารอันตรายต่างๆนะครับนะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศและสุขภาพอนามัยและก็ความปลอดภัยของประชาชนนะครับนะนี่ก็เป็นการทำงานในเรื่องของการเกิดอุทกภัยนะครับแล้วก็มีขยะมูลฝอยต่างๆมากมายนะครับในแต่ละท้องที่ก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับกับขยะที่อาจจะ
ไหลจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งนะไหลจากบ้านคนอื่นนะมาไหลสู่บ้านเราโอ้ยมันเป็นความลำบากยากเย็นที่จะเก็บเอาไปทิ้งเนาะนะครับนะก็จะมีการป้องกันเรื่องของข่าวคราว AI นะครับนี่นะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะออกโรงเตือนประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI นะครับนะวันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศนะโดยเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับนะแล้วก็เลขบัญชีธนาคารนะครับนะนี่ก็บอกว่าเลขบัญชีธนาคารห้ามยอมรับประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะในการกำกับดูแล AI โดยตรงว่างั้นนะพันตำรวจเอกณัฐกฤตพรหมจันทร์นะครับนะรองเลขาธิการด้านส่งเสริมการกำกับดูแลส่งเสริมคณะกรรมการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสคบสคสเนาะนะครับเนี่ยตัวย่อก็เปิดเผยว่าปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านนะครับในขณะที่มีการใช้งานนะครับนะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI นะครับควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะทั้งนี้ประเทศไทยยังมีทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะนะครับที่จะกำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัตินะภายในองค์กรให้บริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงนะก่อนนำเข้าก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ AI นะครับนะเพื่อความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานนะครับนะแล้วก็ป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศนะครับซึ่งรองเลขาธิการด้านการส่งเสริมการกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังแนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลนะครับนะไม่ควรนำข้อมูลสำคัญนะครับอย่างเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเลขบัญชีธนาคารนะครับหรือรหัสต่างๆนะป้อนเข้าสู่ระบบ AI นะพร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบนะครับนะเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้งาน AI นะครับสร้างภาพแล้วก็เสียงปลอมนะเพื่อหลอกลวงประชาชนเพื่อหลอกลวงประชาชนนะครับนะก็มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ฝากเตือนทุกท่านนะครับกับการนะที่จะส่งข้อมูลต่างๆนะครับเข้าสู่ระบบไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับหรือส่งไปในระบบต่างๆหรือมีคนทักแชททักไลน์เข้ามาขอข้อมูลต่างๆนะครับนี่ก็อย่าพึ่งส่งข้อมูลนะทุกส่วนทุกอย่างให้เขานะนะครับอย่าไปถ่ายรูปถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพหน้าตัวเองอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับเป็นการยอมรับนะแล้วก็เรื่องของนะการถ่ายภาพโดยเฉพาะเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่ด้านหลังนะนี่เป็นเลขสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับนะซึ่งข้อมูลนี้อาจจะรั่วไหลไปก็จะมีการนำข้อมูลของเราไปทำในสิ่งที่อาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับหลอกลวงคนอื่นต่อไปก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อเราด้วยนะครับนะเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับนะข่าวจังหวัดบุรีรัมย์นะก่อนเข้าสู่ข่าวจังหวัดบุรีรัมย์มาดูทาง Facebook เนาะผู้ชมนะเพิ่มเติมไหม คุณอเนกพริกไทยคุณพี่อมทาสำราญใจปานเลยเนาะคุณนิสสัตสิริสำราญนะครับนี่ฟังทุกวันนะครับนะคุณเหมือนสุขล้อมนะครับนะสวัสดียามเช้าคุณกมลชัยสุวรรณนะครับพนัทเจียวรำอิวทิศรำนะครับนี่จากหมู่5บ้านอนุไทยตำบลเมืองไผ่นะครับสวัสดียามเช้าเนาะคุณอะไรเมื่อกี้แหมไปเร็วเหลือเกินคุณเสถียรใช่ไหมเสถียรสวัสดียามเช้านะครับออกกำลังกายไปด้วยรับฟังไปด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับกับการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับคำมิชาพูลนะสวัสดีคุณทิติชัยนะครับนี่ติดตามอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษโอ้อยู่ไปศรีสะเกษไปทำอะไรนอกทางศรีสะเกษนะครับนี่อ๋อประเมินโครงการนะครับนะประเมินโครงการอยู่เย็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะให้กับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับนะยินดีด้วยนะครับในทางปลอดภัยก็แล้วกันเนาะนะครับคุณอมรรัตน์นะสังวานรำนะครับนะขอบคุณผู้ชมทุกท่านทาง Facebook นะครับนะขอบคุณไปถึง
ผู้ฟังทาง 101.75 คลื่นสวทของเราด้วยกันแล้วกันนะครับข่าวบุรีรัมย์นะครับนี่จังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีรัฐพิธีน้อมรำลึกวันอนันทมหิดลนะครับเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลนะเมื่อวานนี้นะวันที่9นะครับณดมสวนรมุรี200ปีนะครับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์โดยมีนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดนะเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจแล้วก็คณะกาเหล่ากาชาดนะครับนะประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับร่วมอย่างพร้อมเพรียงนะครับกิจกรรมก็จะมีความสำคัญในพิธีนะครับพิธีวางพวงมาลาและก็ถวายราชสุดีนะครับและผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นประธานวางพวงมาลาจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมสาธิตสลักษณ์พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและก็น้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณนะครับนะพิธีทางสงฆ์นะครับพระสงฆ์และสามเณรจำนวน68จำนวน68รูปนะครับประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์หรือประธานในพิธีร่วมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายพัฒหารปิ่นโตพร้อมเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์นะครับนะพิธีทำบุญตักบาตรนะก็ข้าราชการประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรนะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับพิธีครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงความจงรักภักดีและก็น้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยนะครับแล้วก็เป็นการรวมพลังของประชาชนทุกภาคส่วนในการแสดงออกถึงความเคารพแล้วก็สำนึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับนะก็เป็นการจัดงานน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านเมื่อวานนี้นะครับนี่ก็เรื่องของทุเรียนนะครับนะทุเรียนทุเรียนน้ำแร่ของบุรีรัมย์เรานะครับนะก็จริงๆก็เป็นน้ำแร่เป็นทั้งน้ำภูเขาไฟด้วยเนาะนะครับนะบุรีรัมย์เปิดเทศกาลทุเรียนน้ำแร่ชูอัตลักษณ์เด่นกรอบนอกหอมละมุนเนื้อเนียนนุ่มว่างั้นนะสร้างรายได้เกษตรกรและก็กระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับนะเมื่อวานนี้เช่นกันก็มีการจัดงานประชาสัมพันธ์เปิดสวนทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์เทศกาลเปิดสวนทุเรียนเนื้อคัสตาร์ดนะมหัศจรรย์ทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์นะครับนะเพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพทุเรียนอัตลักษณ์ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับพร้อมผลักดันสู่การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับนะหรือ GI นั่นเองนะ อยู่ที่ไหนนะที่แปลงเกษตรนางเทียนที่รักนะโอ้นามสกุลนะนางเทียนที่รักนะครับหรือก็เรียกว่าสวนยายเทียนนะครับนะตำบลอีจานอำเภอนนทสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นะโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะนายคำเคลื่อนพนชัยนะครับเนี่ยเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์สวนทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์เทศกาลเปิดสวนทุเรียนเนื้อคัสตาร์ดมหัศจรรย์ทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์นะครับภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับนะโดยมีนางสาวนิกรสมมุ่งนะเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานนะครับสำหรับการจัดงานครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้านะครับนะแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับหรือ GI นะครับตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายคำเคลื่อนพนชัยก็ได้กล่าวถึงอำเภอนนทสวรรค์เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยมีการค้นพบสายธารน้ำแร่นะครับที่พาดผ่านหลายหมู่บ้านในพื้นที่นะข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญกรมทรัพยากรน้ำบาดาลระบุว่านะครับนะนี่
พื้นที่ตำบลอีจานนะครับนะตำบลทุ่งอีจานขออภัยพื้นที่ตำบลอีจานตำบลทุ่งจังหันนะครับนะแล้วก็ตำบลโนนสุวรรณนะครับมีลักษณะธรณีวิทยาชั้นหินบะซอที่มีรู

ผลให้ทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับโดดเด่นโดยมีลักษณะกรอบนอกหอมละมุนเนื้อเนียนนุ่มดุดคัสตาร์ดว่างั้นนะคัสตาร์ดก็น่าจะอร่อยเนาะนะครับลองไปชิมดูนะครับก็ได้รับความนิยมนะครับตามอัตลักษณ์นะการบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับนะภายในงานก็มีกิจกรรมสำคัญได้แก่พิธีตัดทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ลูกแรกของฤดูกาลนะครับนะตัดลูกแรกจะเป็นลูกไหนนาะนะน่าจะเป็นลูกที่อร่อยที่สุดละมั้งนะก็เป็นการตัดทุเรียนลูกแรกนะครับนะของฤดูกาลแล้วก็ของสวนด้วยนะครับนะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรแล้วก็กิจกรรมชมชิมช็อปนะทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์นะเป็นการเปิดสวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมเลือกชิมนะครับนะเลือกซื้อทุเรียนคุณภาพจากสวนเกษตรกรโดยตรงเลยทีเดียวซึ่งนอกจากนี้ก็จะมีการสร้างรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนะยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็สร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่จังหวัดด้วยนะครับนี่ก็เป็นการจัดงานเมื่อวานนี้นะครับนะที่สวนยายเทียนที่ตำบลจานนะครับอำเภอโนนสุวรรณนะครับนะก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้นะผมเคยไปอยู่โอ้ยทุเรียนเขามีหลายร้อยไร่เนาะนะครับนะไปเห็นก็อิจฉานะเขาปลูกรอดนะเราปลูกแล้วไม่เคยรอดตายเรียบว่างั้นลองไปศึกษาวิธีการดูนะครับนะปลูกคนละต้นที่บ้านก็น่าจะเป็นการดีนะครับนะก็จะได้ลองชิมว่าทุเรียนน้ำแร่ของบ้านนูนิจานกับที่บ้านของเรามันจะเป็นอย่างไรว่างั้นข่าวต่อไปนะครับนี่บุรีรัมย์ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานประเด็นการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด5ปีแล้วก็จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี271นะครับเมื่อวานนี้เช่นกันนะครับที่ห้องประชุมฝ่ายคำชั้น3สารกลางจังหวัดนายศิธรรมราชแก้วรองผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนะครับแล้วก็จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปี2571นะครับนะของจังหวัดบุรีรัมย์นะเพื่อทบทวนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์20ปีนะครับนะก็ตั้งแต่ปี2566ถึง2585นะครับนะ20ปีนะก็มีการปรับปรุงนะครับนะฉบับปรับปรุงด้วยนะครับนะประจำปี2571ถึง2575โดยมีนางปราณีชินบุจรนะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดประเด็นการพัฒนาที่3และการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมนะครับในที่ประชุมก็มีการนำเสนอปฏิทินการดำเนินการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแล้วก็จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนะครับโดยมีการกำหนดให้คณะทำงานได้จัดทำแผนให้สอดคล้องกับนโยบายหลักเกณฑ์ในวิธีการจัดทำแผนนะครับที่คณะกรรมการนโยบายบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการนะครับโดยกำหนดให้ส่งเสริมเรื่องของการทำงานนะครับนะแล้วก็ให้สำนักงานจังหวัดนะครับนะดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบนะข้อสั่งการก่อนที่จะมีการส่งทีมบูรณาการกลางนะครับนะภายใต้ห่วงไปภายใต้ห่วงของเวลานะครับนะที่กำหนดเนาะนะครับนี่ก็มีการตรวจสอบหลักฐานนะครับนะวิธีการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีฉบับปรับปรุงที่ให้จังหวัดใช้เป็นกรอบนะทิศทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแล้วก็ปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดโดยสรุปนะครับนะก็คือนะเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีนะครับนี่คือเป้าหมายนะการพัฒนาจังหวัด20ปีจะต้องมีความชัดเจนนะครับเป็นรูปธรรมและก็แสดงถึงให้เห็นถึงเป้าหมายและสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผลนะครับนะนะโดยตั้งอยู่ที่พื้นฐานนะครับในศักยภาพของโอกาสและพื้นที่สามารถที่จะวัดผลได้ว่างั้นนะโดยต้องมีเป้าหมายที่ทุกภาคส่วนจะต้องมีการรับรู้โดยทั่วไปร่วมกันนะครับในมีการทำตัวชี้วัดนะเป็นมาตรฐานแล้วก็สามารถขับเคลื่อนถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัตินะรวมกับการสามารถที่จะปฏิบัติ

0: กันได้นะครับนะนี่ก็เป็นผลดีเลยทีเดียวนะครับกับการทำงานโครงการนะครับนะก็คือการเป็นแผนงานที่ฟื้นฟูนะครับอนุรักษ์และก็การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินะครับนี่เป็นแผนนะแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็จะมีการวางแผนงานด้านการจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยนะก็คือขยะนั่นแหละนะในเรื่องของขยะนั่นก็เป็นสิ่งปัญหาสำคัญทีเดียวก็มีการจัดทำให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมด้วยนะครับนะเป็นแผนด้านแล้วก็มีแผนด้านพัฒนาแหล่งน้ำนะครับอย่างมีคุณภาพเหมือนกันแล้วก็แผนส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนนะครับอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็มีแผนเรื่องของการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์นะครับภูมิอากาศแล้วก็ภัยพิบัติด้วยนะก็หลายแผนนะครับก็เป็นผลกระทบต่อประชาชนทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นผลดีด้วยนะครับก็เป็นการทำงานของระบบราชการของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังรับทราบกันเนาะเรื่องของเกษตรนะครับเนี่ยกระทรวงเกษตรบุรีรัมย์นะกระทรวงเกษตรและบุรีรัมย์เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จัดทำแผนและโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอโนนดินแดงจะอย่างยั่งยืนนะครับนี่เมื่อวานนี้เช่นกันนะครับนางสาวนิกรสมมุ่งเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยเกษตรอำเภอโนนดินแดงและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาโครงการขยายผลการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดระยะที่3นะครับนี่ก็พ.ศ. 269ถึง71นี่นะครับนะในพื้นที่อำเภอโนนดินแดงในห้องประชุมโครงการส่งเสริมบำรุงรักษาลำนางรองนะครับอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะประชุมที่โนนดินแดงนู่นนะครับโดยมีนางสาววลีรัตน์นามปัญญานะเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นประธานพร้อมด้วยส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับและกระทรวงราชการที่เกี่ยวข้องร่วมระดมพลความคิดเห็นนะและก็บูรณาการการทำงานกันมีการร่วมทำงานกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับพร้อมทั้งนี้นะครับร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนเรื่องของงานโครงการขยายการขับเคลื่อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดระยะที่3นะครับในพื้นที่อำเภอโนนดินแดงนะก็ได้แก่เรื่องการจัดทำแผนงานและโครงการขยายผลการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดระยะที่3ประจำปี2519ถึง2571นี่นะครับของในอำเภอโนนดินแดงและโครงการส่งเสริมการผลิตนะการแปรรูปการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยกิจกรรมหลักก็มีการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำขออภัยการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการผลิตรองรับนะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดนะครับกรณีทำนาแบบเปียกสลับแห้งเหมือนกันนะเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะการขับเคลื่อนแผนนะครับก็จะมีแผนงานเรื่องของ Rolling Plan 3ปีนะถือเป็นความก้าวหน้านะครับในการช่วยผลักดันให้อำเภอโนนดินแดงกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาเกษตรปลอดภัยนะครับควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมการปรับตัวสภาพโลกร้อนและก็สะท้อนถึงการน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนะครับตลอดไปนั่นเองนะนี่ก็เป็นเรื่องของแผนงานของหน่วยงานภาครัฐนะครับกับการให้อนุนินแดงนะเป็นต้นแบบนะครับบุรีรัมย์นำรุกเคาะประตูเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนี่เนาะนะครับนี่นะจะมีการตกหล่นเนาะนะครับเรื่องของการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะนี่ก็ผู้ใหญ่บ้านทั้ง19ตำบลในอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับลงพื้นที่เคาะประตูลงมาที่เคาะประตูบ้านนะครับเร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางนะตกหล่นบัตรคนจนว่างั้นนะรวบรวมรายชื่อส่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาช่วยเหลือตามสิทธิ์นะข้อมูลผู้ตกหล่นทั้งอำเภอนี่ก็ 1,714 รายนะครับนะก็มียายอายุ102ปีเนี่ยดีใจนะที่ได้สิทธิ์ว่างั้นนะเมื่อวานนี้เช่นกันนะครับนางสาวจิรพรแสงกุดเลาะนะผู้ใหญ่บ้าน น้องไผ่น้อยตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ข้อประตูเร่งสำรวจผู้ที่ตกหล่นจากสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนี่แหละครับนะส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงจากข้อมูลในหมู่บ้านน้องไผ่น้อยนะมีผู้ตกหล่น19รายนะครับในจำนวนนี้เป็นคุณยายชื่อคุณยายลอยความรำนะครับอายุ102ปีนะเมื่อเห็นผู้ใหญ่บ้านไปสำรวจเพื่อส่งรายชื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็แสดงความดีใจถึงกับแสดงบัตรคนจนว่างั้นนะนะเพราะครอบครัวบอกฐานะยากจนจริงๆว่างั้นนะถึงกับกล่าวอวยพรให้เจ้าหน้าที่หลายรอบว่างั้นเนาะผู้ใหญ่บ้านบ้านน้องไผ่น้อยนะครับก็ระบุว่าหลังจากรับนโยบายจากนายอำเภอก็ได้ลงพื้นที่สำรวจรายชื่อกลุ่มที่ตกหล่นสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยืนยันที่จะขอรับสิทธิ์ก่อนส่งข้อมูลให้ทางอำเภอรวบรวมกระทรวงมหาดไทยตามขั้นตอนต่อไปนะครับนะซึ่งจากข้อมูลหมู่บ้านมีการตกหล่นก็ตกหล่นในรูปแบบที่2ก็คือกลุ่มที่เคยมีบัตรมาก่อนแล้วนะครับนะแต่ไม่ผ่านเกณฑ์สำรวจไม่ได้ยืนยันตัวตนรอบที่2ว่างั้นทำให้ถูกตัดสิทธิ์ซึ่งกลุ่มนี้ก็จะได้ทำการยืนยันข้อมูลขอรับสิทธิ์อีกครั้งนะครับนะส่วนกลุ่มที่ไม่เคยมีบัตรเลยเนี่ยนะครับก็จะมีการสำรวจและก็ประชาคมตามขั้นตอนต่อไปนะครับนะขณะที่นายอำเภอขณะที่นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับได้กำชับให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง19ตำบลเร่งลงสำรวจกลุ่มที่ตกหล่นสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็รวบรวมส่งมหาดไทยต่อไปนะครับตามระเบียบนะนี่ก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือนะครับผู้ตกหล่นสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนะก็ผู้ใดที่อาจจะขาดตกหล่นไปนะก็ไปที่อำเภอได้เนาะไปที่อำเภอลองไปสอบถามว่าเราทำไมไม่มีชื่อนะครับนะหรือยังไงหรือทำไม่เป็นนะครับเนาะก่อนไปรับสายสักแป๊บหนึ่งเนาะนะมีข่าวคราวทางโทรศัพท์สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับคุณปิ่นครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณเกษมไพเราะครับผม
1: ครับเมื่อวานนี้เวลา19นาฬิกาโดยประมาณที่หนองใหญ่สุขุมนี่ฝนตกค่อนข้างจะหนักมากเลยคุณปิ่นหลังจากแล้งติดต่อกันมาหลายวัน
0: โอ้น้ำท่วม
1: แล้วเราเล่นตายแต่วันนี้เมื่อคืนนี้ฝนตกมาก็ดีใจกับพี่น้องชาวนาครับตินครับ
0: โอ้ครับผมครับ
1: ที่เมืองตกไหมเมื่อคืนนี้ครับคุณติน
0: ตกเมื่อประมาณสักบ่ายสองโมงกว่านี่นะครับนะ
1: ครับก็ดีใจด้วยนะครับทำไมฝนตกนะครับ
0: ครับกลางคืนก็ตกอีกรอบหนึ่งว่างั้น
1: ครับผมเช้านี้ตินจะมีสองข่าวขออนุญาตสรุปสั้นๆแล้วกันครับตินครับ
0: ครับ
1: ข่าวแรกพาไปที่ตลาดกลางของสหกรณ์การเกษตรสตึกครับคุณดินครับสหกรณ์การเกษตรสตึกเปิดรับซื้อยางพาราจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปนะครับเพิ่งจะเปิดนัดแรกนะครับวันพุธที่17มิถุนายนเริ่มรับซื้อตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดกลางของสหกรณ์การเกษตรสตึกซึ่งตลาดกลางของสหกรณ์การเกษตรก็อยู่ห่างจากสามแยกสตึกจอมพระประมาณ50เมตรนะครับก็ฝากถึงพี่น้องชาวสวนยางไปขายยางให้กับสหกรณ์การเกษตรสตึกก็แล้วกันนะครับในส่วนของรูปแบบของการเปิดรับซื้อยางของสหกรณ์ก็ทางสหกรณ์ให้พ่อค้าคนกลางไปยื่นซองประมูลครับคุณตินครับพ่อค้าท่านใดมีความประสงค์ที่จะยื่นซองประมูลราคายางกับสหกรณ์การเกษตรก็ไปยื่นซองประมูลได้ก่อนเวลาบ่ายสองโมงนะสหกรณ์การเกษตรสตึกอำเภอตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับคุณจินครับอีกข่าวหนึ่งครับคุณจินครับพาไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ครับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่โดยกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการอบรมน้ำยาล้างจานและสบู่เหลวให้กับพี่น้องชาวตำบลหนองใหญ่ในวันที่11-12มิถุนายนณห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ครับคุณตินครับขอบคุณคุณฤทธิชัยโคตรคนครับผมเกษมไพเราะงานครับสวัสดีครับ
0: ครับผมขอบคุณคุณเกษมไพเราะนะครับนะจากอำเภอสตึกนะตอนนี้ราคายางรู้สึกจะแพงขึ้นนะครับนะที่บ้านผมติดป้ายไว้46บาทนะครับนะต่อกิโลนะครับเนาะก็ช่วงนี้ก็อาจจะกรีดยากหน่อยนะฝนตกว่างั้นก็คงจะนะผู้ที่กรีดได้ก็จะมีกำไรตรงนี้เยอะแยะมากมายในทีเดียวนะครับก็นะไปจำหน่ายตามร้านรับซื้อก็แล้วกันนะ ทาง Facebook มีข่าวคราวฝากมาไหมเนาะดูก่อนแป๊บหนึ่งคุณพุทธาสว่างศรีไปแล้วเนาะครับนะคุณคุณอะไรเนี่ยณัฐพงศ์สวัสดีเช้านะครับนี่ประชาสัมพันธ์แจ้งไปถึงบ้านขยับไปแล้วไปถึงบ้านน้องตาดหมู่ที่9ตำบลตูมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะแจ้งผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนะรอบที่2นะครับนะรอบที่2คนใหม่ให้เข้ามาขึ้นทะเบียนได้เวลา 9:00 นนะครับนะไปที่ศาลาประชาคมน้องตาดนะครับนี่ฝากประชาสัมพันธ์มานะครับนะก็น่าจะเป็นวันนี้เนาะนะครับนะวันนี้ 9:00 นนะครับที่น้องตาดศาลาประชาคมคุณสนันนะครับสวัสดีเช้าอำเภอกระสังฝนตกเล็กน้อยนะครับนะนะก็ไม่ตก1สัปดาห์มาแล้วว่างั้นนะเป็นกำลังใจนะครับกับการทำของการทำนานะครับเกษตรกรต้องรอเรื่องของธรรมชาตินะครับนะนะถึงข่าวตรงไหนล่ะข่าวเรื่องของเตือนภัยนะครับเรื่องของการซื้อเรื่องของการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับนี่นะก็แจ้งเตือนภัยจากสำนักงานสสจ.นะครับนี่นะครับเตือนภัยนะครับแจ้งเตือนภัยเครื่องดื่มโสมสกัดสมุนไพรไทยจีนนะครับสูตรใหม่2พลัดตราสวมคู่ว่างั้นนะครับนี่นี่ก็บอกว่าอย.ตรวจพบว่าเครื่องดื่มดังกล่าวสวมเลขอย.นะครับนี่สวมเลขอย.ผลิตภัณฑ์นะเตือนภัยผู้บริโภคข้อเท็จจริงพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมโอ้ยอย่าไปดื่มเครื่องปลอมเด้อผลิตภัณฑ์ปลอมเนื่องจากมีเลขสารบบดังกล่าวได้รับอนุญาตชื่อนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรมาตูม 88% นะครับนะก็มีการยกเลิกนะครับยกเลิกการให้เรื่องของผลิตภัณฑ์ไปแล้วตั้งแต่วันที่6เดือนกรกฎาคม2558โอ้10กว่าปีแล้วเนาะนะครับนะก็เวลาเราจะไปตรวจสอบผลิตภัณฑ์นะครับเนี่ยก็มีการตรวจตามเลขผลิตภัณฑ์นะเลขอย.แล้วก็ลองไปพิมพ์ใน Google นะครับนะอาจจะมีการยกเลิกไปแล้วนะครับนะก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นี่ก็บอกผลิตภัณฑ์สูตรใหม่2พลังตราสมจีนนะครับนะนี่ก็ต้องระวังนะครับนะเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมนะครับที่ไม่มีการจดแจ้งผ่านอย.อย่างถูกต้องนะครับนะเป็นเลขผลิตภัณฑ์ปลอมฉะนั้นแล้วก็ฝากถึงท่านผู้ฟังทุกท่านที่อาจจะต้องการดูแลสุขภาพกับเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับต้องไปดูเลขอย.นะครับนำเลขข้างกระป๋องนั่นแหละหรือเลขข้างขวดลองไปพิมพ์ใน Google ให้ลูกๆลองพิมพ์ดูในมือถือก็ได้นะครับนะว่าถูกต้องไหมนะถูกต้องตามอย.มีการรองรับหรือยังนะครับนะอาจจะดื่มไปแล้วเป็นพิษเป็นภัยได้ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมเอาไอ้นู่นมาใส่นี่ใส่นู่นนะครับทำให้เกิดสุขภาพเสียไปได้นะครับนะยังมีข่าวคราวเหลือมากมายนะครับนะก็เวลาคงจะหมดประมาณนี้นะครับขอบคุณผู้ที่รับชมทาง Facebook นะก็มีเพิ่มเติมคุณราตรีแสวงผลคุณจักรพงษ์เจนถูกใจเนาะนะครับนะร่วมรับชมมาแล้วก็ขอบคุณประทางผู้ที่รับฟังทาง 101.75 นะครับนะทางวิทยุนะคลื่นทั่วไปก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ผู้ดูเลยเฮากระจายข่าวกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับนะขอบคุณด้วยกันละกันนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาเจอกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับผม

0: ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและเวียดนามมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือในทุกมิติและเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลกคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัดประชุมพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในวันพรุ่งนี้
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านตอบโต้เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกอิหร่านยิงตกทีมฟุตบอลชายไทยเสมอทีมชาติจีน0-0จาก